0: 0986 3349
1: 0986 3115 115 115 115 115 115 115
2: นี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
3: ซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีกิสถาน 3-0 เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
3: และวันนี้เวลา 16:55 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน60ต่อ40พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
5: พลมอนะครับหน้า
6: สูตรเดิมครับ
7: อันนี้ก็2เดือน
6: แต่ว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
8: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเรียบร้อยครอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
4: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสถพรมมารายงาน
3: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
9: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
10: นายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย จะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4ต่อไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
11: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายด้านแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
3: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีร์กีซสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1ดูนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง M-Court SD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต12-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8นาฬิกาจากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT Thai LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับพา72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ชัยนาท LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พา69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พา70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยในแนชชั่นแนลเทนนิสเซ็นเตอร์บีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟสกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จ จะพบกับกสิทธิ์สำเร็จเดียวมือหนึ่งของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 น.อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาไนโร่ระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทกจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้โยนแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.
18: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนคอไข่ซอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่สองพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: สาระนานากับสารานุกรมไทย
22: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอันตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชน

0: คุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชน

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความเฉลียวฉลาดมากับประสบการณ์และประสบการณ์มากับเวลาเท่านั้นความเฉลียวฉลาดมากับประสบการณ์และประสบการณ์มากับเวลาเท่านั้นจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ขอนำพี่น้องไปสถานที่ต่างๆที่แม่พระประจักษ์ในโลกแม้ว่าพระแม่มารียาจะมีเพียงองค์เดียวแต่ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆได้เรียกขานพระแม่ด้วยชื่อของสถานที่แตกต่างกันไปในเม็กซิโกเรียกกันว่ากัวดาลูเปในฝรั่งเศสเรียกว่าลูดในโปรตุเกสเรียกว่าฟาติมาในบราซิลเรียกว่าอาปาเรชิดาและในหลายๆประเทศในลาตินอเมริกาก็มีชื่อต่างๆพระแม่ได้รับการเคารพในฐานะเป็นแม่ผู้ปกป้องและเป็นความบรรเทาใจของประชาชนชื่อของพระแม่แต่ละแบบล้วนมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันบางชื่อเกิดขึ้นจากการประจักษ์มาบางชื่อเกิดจากการพบรูปศักดิ์สิทธิ์บางชื่อมาจากประเพณีโบราณการอัศจรรย์การจาริกแสวงบุญหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้อนรับผู้ศรัทธาผู้มีความเชื่อนับล้านคนในแต่ละปีแต่ทั้งหมดนี้ชี้ไปที่ความจริงเดียวนั่นก็คือพระแม่มารียาไม่ได้มาแทนที่องค์พระคริสต์เจ้าแต่นำพวกเราไปหาพระองค์ในวันนี้เราควรจะทำความรู้จักชื่อของแม่พระในสถานที่ที่แม่พระประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนามที่ได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งต่อความเชื่อในลาตินอเมริกาในยุโรปและคาทอลิกนับล้านคนทั่วโลกสถานที่แม่พระประจักษ์ที่หนึ่งก็คือแม่พระแห่งกัวดาลูเปแม่พระแห่งกัวดาลูเปเป็นหนึ่งในชื่อของแม่พระที่มีคนเคารพมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในเม็กซิโกและลาตินอเมริกาประวัติความเป็นมาย้อนกลับไปในปีคศ2531เมื่อแม่ประจักษ์มาแก่นักบุญฮวนดิเอโกบนเนินเขาเตเปยักตำนานเล่าว่าแม่พระขอให้เขานำสารไปบอกแทนพระสังฆราชว่าแม่พระต้องการให้สร้างพระวิหารขึ้นและสถานที่แห่งนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ควรเดียโกไปหาพระสังฆราชได้พูดเรื่องนี้แต่ท่านไม่เชื่อท่านท้าทายให้ควรเดียโกนั้นไปเก็บดอกกุหลาบบนภูเขาในหน้าหนาวซึ่งเกือบจะเป็นไปไม่ได้กันนั้นก็ตามควรเดียโกไปเก็บดอกกุหลาบใส่ผ้าทิมฮาเทลมาคือเสื้อคลุมที่เป็นของพื้นเมืองนี่นะครับตามคำสั่งของพระสังฆราชและเมื่อเขาเปิดผ้าออกต่อหน้าพระสังฆราชภาพพิมพ์ของแม่พระก็ปรากฏขึ้นมาแม่พระแห่งกาโดลูเปได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ประหลาดที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับอัตลักษณ์ของชาวเม็กซิโกและชาวลาตินอเมริกาใบหน้าแบบเลือดผสมผ้าคลุมลายดวงดาวและการประทับอยู่ด้วยเป็นภาพที่สวยงามความเป็นแม่ได้พูดถึงหัวใจของผู้คนที่กำลังกำเนิดขึ้นระหว่างสองโลกคือโลกทางยุโรปและอเมริกาลาตินอเมริกาจิตวิญญาณของพระนางโดดเด่นด้วยความใกล้ชิดความอ่อนโยนและการปกป้องของพระแม่มารียาในฐานะมารดาในถ้อยคำที่แม่พระตรัสกับฮวนดิเอโกสะท้อนหนึ่งในประโยคที่เป็นที่รักยิ่งว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกหรือผู้ซึ่งเป็นมารดาของเจ้าเนี่ยทุกวันนี้มหาวิหารของพระแม่ในเม็กซิโกซิตี้ตอนรับผู้คนแสวงบุญนับล้านล้านคนแต่ละปีพระแม่แห่งกัวดาลูเปเตือนใจเราว่าแม่พระอยู่ใกล้คนยากไร้และพูดเป็นภาษาสามัญชนและทรงนำพาเราไปสู่พระคริสต์เจ้าเสมอสถานที่สองคือแม่พระเมืองลูดแม่พระเมืองลูดจึงเป็นหนึ่งในแม่นามที่มาชื่อของแม่พระ
ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกเรื่องราวเริ่มต้นในปีค.ศ.1858เมื่อแม่พระมารีทรงประจักษ์แก่เด็กสาวผู้ยากจนนามว่านบุญเบนาเดตซูบิรูณถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองลูดประเทศฝรั่งเศสเบนาเดตเป็นเด็กหญิงธรรมดายากจนและมีความรู้น้อยแต่เธอได้รับเลือกให้รับสารเรื่องการภาวนาเรื่องการใช้โทษบาปและความไว้วางใจในพระเจ้าระหว่างการประจักษ์แม่พระขอให้มีการภาวนาให้สวดชดเชยใช้โทษบาปและให้สร้างโบสถ์ขึ้นณที่แห่งนั้นณที่ผู้คนรู้จักดีที่สุดของลุดคือน้ำจากถ้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหลายโรคและหลายครั้งและเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็วันศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิไกรทองตังพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆนะครับให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิสสังทะแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับวันนี้มีแสงแดดเปรี้ยงมาแต่เช้าเลยนะครับจากที่ 2-3 วันที่ผ่านมาฝนตกตลอดทั้งวันนะครับขอทุกท่านมีความสุขนะครับในการทำหน้าที่ของคุณขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยท่านที่ทำงานทำการอยู่ในออฟฟิศที่ทำงานนะครับหรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านทำอะไรกันแล้วแต่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จแคล้วคลาดจากปัญหาต่างๆนานานะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็ขอให้คุณเอาชนะมันให้ได้ชนะด้วยสติปัญญาชนะด้วยสมาธินะครับเริ่มต้นรายการด้วยผลงานเพลงของคุณโจอี้บอยนะครับชื่อเพลง DJ มอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านนะครับชื่นชอบบทเพลงไหนคิดถึงเพลงเก่าๆเพลงอะไรนะครับอยากจะย้อนวันเวลาผ่านทางเสียงเพลงเหล่านี้ก็ส่งมาให้นะครับคนอื่นได้ฟังด้วยกันนะครับที่0619640999นะครับหรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้และก็ขอทักทายไปยังทุกท่านที่ฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับยาหัวหินพี่ยุ้ยภูเก็ตนะครับน้องกบออสเตรเลียพี่เบิ้มสหรัฐเสียนินนะครับจากไต้หวันแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ฟังทางออนไลน์นะครับอรุณสวัสดิ์ทักทายไปยังพิธีกรภาคสนามของเรานะครับน่าจะตื่นกันหมดแล้วล่ะเพราะว่าทุกท่านตื่นเช้าอยู่แล้วป้าต้อยพี่ปิ๊กนะฮะช่างเชษฐ์ป้าตุเสรีพัฒน์น้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดผู้ที่สายพี่แอร์อดุลตระกูลมาอามนสกลทวาปีด้วยนะครับและบรรดา FC ของเราทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับวันนี้ขอมีความสุขอย่างมากมายตลอดทั้งวันในการทำหน้าที่ของคุณนะครับและผมก็มาพร้อมกับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับขอบคุณไปยังร้านวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมครับท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาร์ไกโซท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่นะครับถนนท่าแร่สีสงครามนะครับคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงวรวุฒิลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับและร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการครับ

นี่คือผลงานของคุณอามนะครับศิลปินจาก RS Promotion นะครับเธอไม่รักทำไมไม่บอกนะฮะไม่รักเขาทำไมไม่บอกนะฮะหลอกให้คนอื่นเขารักแล้วก็หนีไปเธอเป็นผีแน่ๆเลยนะครับชอบหลอกคนอะไรประมาณนี้นะครับเนื้อหาว่าเอาไว้ก็เป็นเพลงจังหวะสนุกสนานคึกคักคึกคักกันนะครับในช่วงแรกนึกว่าเธอปลุกคุณให้นะฮะขึ้นมากระฉับกระเฉงคึกคักคักคึกโยกย้ายสายสะโพกขยับขยื่นร่างกายในแต่ละวันนะครับเราจะได้แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับก่อนหน้านี้ก็อกหักมารักกับผมนะครับมิชชั่นโฟร์นะครับศิลปินของ IS 4คนนะครับมารวมเป็นวงกันนะฮะจำได้ว่าคุณเจมส์นี่เป็นมือกลองนะฮะและจะคุณโดมปกรณ์ลำเล่นเบสนะครับอะไรประมาณนี้แหละนะครับโด่งดังมากในยุคนั้นนะครับทั้งสองเพลงก็อยู่ในยุคปลายของ90ต่อด้วยปี2000นะครับเรานำมาย้อนรอยให้คุณสนุกสนานกันนะครับขอบคุณประตูเสรีพัฒน์นะครับแจ้งผลการรับฟังเข้ามาพร้อมกับขอเพลงด้วยนะครับประตูบอกว่าวันนี้แดดเปรี้ยงเลยนะครับแต่ตอนบ่ายไม่แน่ฝนอาจจะตกเหมือนเมื่อวานนะครับประตูขอฟังเพลงดาวประดับใจของดอนสอนระเบียบและก็เรือรักกระดาษของอาจารย์ไข่มารีวันน่านะครับน้องว่านไฟพุทธิสัยก็บอกว่าวันนี้สัญญาชัดเจนดีนะครับฟังจากบ้านสวนโคกสะอาดขอเพลงคึกคักด้วยคนกับเพลงแมงมุมแสงระวีนะครับคุณยาจากท่าแรกขอฟังเพลงรักไม่เป็นของวงชาตรีและผู้ใจดีของเรานะครับผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะฮะขอฟังเพลงถ่านไฟเก่าของพี่เบิร์ดถูกชัยไม่อินไตด้วยขอบคุณนะครับทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังและก็แนะนำบทเพลงส่งเพลงเพราะๆส่งเพลงมันๆมาให้การฟังนะครับกับรายการนี้คิดถึงหวานๆครับไปที่ผลงานของคุณแสงระวีอัศวลักษณ์นะครับอดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์น้องว่านไฟพุทธิสัยนะครับแมงมุมขยุ่มหลังคา

ี๋ยวคลุกเดี๋ยวโผล่นะฮะเหมือนนินจานะฮะไม่สม่ำเสมอเลยแบบนี้ไม่ไหวนะครับเวลาไปจีบใครนะก็ต้องสม่ำเสมอและไม่ใช่สม่ำเสมอตอนจีบเท่านั้นนะครับพอได้เป็นแฟนพอได้แต่งงานกันก็ต้องสม่ำเสมอกันด้วยนี่คือผลงานของคุณคริสติน่าอากิล่านะครับนินจาเวลาตอนนี้ 8:28 นนะครับขอบคุณนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปได้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารูลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่นะครับจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอสนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆนะครับครบครันใหม่สดเสมอในทุกๆวันและท่านที่มีงานมีการนะครับโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับไปก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4:00 น.จนถึง18:00 น.กับอะไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวนะครับที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8:00 น.ถึง17:00 น.หมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่ต้องโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้า งานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศษเล็กเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคนใจดีมีน้ำใจจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงครึ่งในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนที่หมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695นะครับคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่นะครับติดถนนใหญ่ถนนสกลนครนครพนมนะครับหมายเลขโทรศัพท์0654012028ครับและวรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสนะครับงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับซอยข้าง 7-11 ถนนคนทำดาวนะครับตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503นะครับวรวุฒิลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับ
นี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันหวานนะครับไปฟังเพลงจากประตูเสรีพัฒน์ทองอันตังนะครับผลงานของคุณดอนสอนระเบียบดาวประดับใจ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ผลงานของคุณเบิร์ตธงชัยแมคอินไตนะครับฐานไฟเก่าเพลงนี้แต่งโดยคุณเสือธนพลอินทิริศนะครับแต่เพลงนี้นะครับส่งเข้ามาจากผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเศษนะครับแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับฐานไฟเก่าฐานไฟที่น่ากลัวกว่าผีนะฮะเวลาเขาเจอคนรักเก่าเข้ามาเมื่อไหร่มีสถานมีหนาวครับตอนนี้ก็มีเพลงดาวระดับใจของคุณดอนสอนระเบียบนะครับประตูเสรีพัฒน์ทองตังนะครับเปิดให้แล้วนะครับและก็เพลงรักไม่เป็นของวงชาตรีนะครับจากคุณยาท่าแร่และขอบคุณที่เพิ่มเติมบทเพลงกันนะครับน้องสาวสุดสวยจากหนองบัวทองขอฟังเพลงดั่งเม็ดทรายของคุณสุชาติชวางกูลคุณน้ำฝนจากบ้านท่านนะครับขอฟังเพลงลืมของเบิร์ดกับฮาร์ดสุดสวยหมู่8ท่าแร่นะครับกนกลายบูตันของคุณต้อมเรนโบว์นะครับคุณออนจากบ่นมาดนะครับขอฟังเพลงของพี่ตูนนันทิดานะครับขอเป็นคนหนึ่งนะครับคนสวยวัดป่าขอฟังเพลงช้ำคือเราของคุณนิตยาบุญสูงเนินนะครับจากศูนย์ราชการสกลนครนะครับผลงานของวงพลอยนะครับแค่ข่าวร้ายและก็คุณอุ้มจากดงชนนะครับจบแล้วลืมของ Forever ครับเดี๋ยวเปิดให้เลยแล้วกันกับบทเพลงที่คุณขอนะครับเริ่มจากสุดสวยหนองบัวทองนะครับดั่งเม็ดทรายคุณสุชาติชวางคูณครับ

เป็นศิลปินที่ร้องเพลงเพราะมากๆเลยนะครับทั้งซุ้มเสียงวิธีการร้องรวมทั้งอารมณ์เพลงด้วยนะครับคุณสุชาติชวังกูลศิลปินจากค่าย EMI นะครับช่วงท้ายรายการนะครับเมื่อกี้ผมรับสายจากช่างเชษปุ๊บนะฮะแล้วก็เห็นข้อความหนึ่งลอยมาผมเห็นแล้วผมประทับใจมากเลยนะครับอ่านแล้วน้ำตาไหลซึ้งนะฮะอยากจะฝากให้กับคุณด้วยนะครับเขาบอกว่า4อย่างที่เงินไม่สามารถซื้อได้นะครับอย่างที่1ก็คือเวลานะครับอย่างที่2ชีวิตอย่างที่3มิตรแท้และอย่างที่4นะครับสำคัญมากเลยนะครับอย่างที่4ที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือเลขอั้นโอ้ยนะฮะฝากเป็นข้อคิดคำคมทิ้งท้ายกันนะครับปิดเพลงนี้ด้วยผลงานของคุณต้อมเรนโบว์นะครับกนกลายโบตันนะครับจากคำแนะนำของสุดสวยหมู่8ท่าแรกนะครับจากนั้นพักสักครู่ช่วงหน้ามาพบกันอีกครั้งในชั่วโมงที่2ครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาในบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ชั่วโมงที่2นะครับกับคิดถึงวันๆนะครับด้วยเพลงญี่ปุ่นทั้ง2เพลงซึ่งคนไทยก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าที่ Forever นำมาขับร้องนะครับหัวใจเธอมีหรือเปล่านะครับชื่อเพลงภาษาญี่ปุ่นก็คือ Twilight นะครับยูกุเระดาโยรินะครับขับร้องโดยคุณอากินะนะครับนากามูรินะครับเพลงนี้ออกเมื่อปี2526นะครับหรือว่า1983ส่วนเพลงนี้นะครับยากยิ่งนักนะครับที่คนไทยคุ้นเคยกันนะครับเป็นเพลงญี่ปุ่นนะครับขับร้องโดยคุณรูมิโกะนะครับโคยานากินะครับออกเมื่อปี2516หรือว่า1973ชื่อในภาษาญี่ปุ่นก็คือฮารุโนะนะครับโอโตสุเระนะฮะก็คงจะคุ้นเคยกันดีในช่วงเพลงสหประชาชาตินะครับหลัง9โมงเราก็จะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับทั้งเพลงฝรั่งเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นนะครับเพลงอินเดียเพลงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และอื่นๆนะครับแล้วแต่จะคิดได้นำมาฝากให้กับคุณๆได้รับฟังกันนะครับกับคิดถึงวัน104.5 วิทยุมิสังท่าแรกหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้นะครับอยู่กับผมไก่วุฒิกรายทอตังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8:00 น.ถึง10:00 น.โดยการสนับสนุนจากผู้ใจดีของเรานะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับท่านนายกเทปากรสมุยพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศรษฐ์คุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดคุณโอธนพัฒน์พีระธรรมนะครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์และวรวุฒิลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับเมื่อสักครู่นะครับเจอเพื่อนอ้อนะฮะส่งข้อความเข้ามานะครับเพื่อนอ้อคุณสสิธรยงดีนะครับทรสรุ่นที่1รุ่นแท็กเตอร์รุ่นบุกเบิกนะครับเพื่อนอ้อก็เลยอยากจะฝากเพลงนี้ให้กับเพื่อนๆทรสรุ่น1ทุกคนเลยขอแค่คิดถึงของคุณต้อมเรนโบว์จัดให้ครับ

คุณเท่อุเทนพรหมินนะครับจากช่างเช่สุดหล่อท่าแร่เป็นผู้ขอเข้ามานะครับทบทวน9:20 น.นะครับคิดถึงวันๆในชั่วโมงที่2รับใช้คุณนะครับโดยผมไก่วุฒิไกรทองตังนะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับก็คณะพระคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับมีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านะครับในวันเสาร์ที่18 กันยายนนะครับมิสซาเวลา10:00 น.นะครับและก็คืนนี้เวลา1 ทุ่มนะครับจะมีพิธีแห่พระรูปกังเขนจากวัดท่าแร่ไปยังอารามนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมฉลองอารามประจำปีนะครับในปีนี้ด้วยนะครับคือวันนี้เวลา1 ทุ่มนะครับแห่พระรูปกางเขนไปยังอารามส่วนพรุ่งนี้จะมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านดูแล้วกันนะครับขอบคุณที่เพิ่มเติมบทเพลงกันนะครับจากดอนกะเลนขอฟังเพลง99 ล้านหยดน้ำตานะครับบทเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนกพิราบขาวนะครับคุณแม่น้องการสกุลนครนะครับขอฟังเพลงจงเข้มแข็งของอลิสมันพงษ์เรืองรองนะครับสุดสวยโพยังคำขอฟังเพลงคำขอร้องของวงโพซิชันนะครับพี่สาวคนเดิมขอฟังเพลง1 คำลาของคุณแจ้เดชพลแก้วการนะครับและก็คุณปอเปิ้ลขอฟังเพลงกระจกเงาของคุณตั้มสมประสงค์สิงห์วรวัฒน์นะครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงๆเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098178924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ
2: ยอดกลการท่าแร่บริการรับเคาะพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างทุกชนิดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีรถยกไว้คอยบริการคุณตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศอู่ยอดกลการท่าแร่รับเคลมงานประกันภัยรถยนต์ทุกบริษัทมีห้องอบสีรถที่ได้มาตรฐานไว้คอยบริการคุณอู่ยอดกลการเรามีช่างผู้ชำนาญงานเพาะบ่มประสบการณ์และฝีมือมามากกว่า10ปีที่พร้อมจะดูแลรถของคุณอย่างเต็มที่สุดจิตใจอู่ยอดกลการท่าแร่ตั้งอยู่ถนนท่าแร่ศรีสงครามโดยป๋ายอดหมายเลขโทรศัพท์0846833407

งานของวงพลอยนะครับอัลบั้มชุดแรกสมาคมสุภาพบุรุษนักฝันกับเพลงนี้แค่ข่าวร้ายนะครับขับร้องโดยพี่เมย์อนุสรคุณดิลกมือเบสนะครับจากคำแนะนำของสุดสวยนะครับศูนย์ราชการสกลนครนะครับที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับกับเวลาตอนนี้การนาฬิกา39นาทีนะครับที่ถึงวันรับใช้คุณนะครับเพลงขอเป็นคนหนึ่งเปิดให้แล้วนะครับจากคุณออนบทมาที่ส่งเข้ามาผลงานของพี่ตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายนะครับและเพลง909ล้านหยุดน้ำตานะครับสุดสวยจากดอนกะเลนนะครับขอบคุณนะครับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่พิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงนะครับเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับสนใจติดต่อที่0819547173นะครับสั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะครับอะไก่สดท่าแร่นะครับโดยท่านนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันและท่านที่มีงานมีการนะครับโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกากับอะไก่สดท่าแรกครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแรกถนนท่าแรกสีสงครามนะครับบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวนะครับเราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคุณใจดีมีน้ำใจจำหน่ายเนื้อโบสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงนะครับเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีวรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟและก็ร้านมินิมาร์ทรวมทั้งอื่นๆด้วยนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับตั้งอยู่ถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0654012028ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับซอย 7-11 นะครับถนนคนทำดาวตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรือนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่087-219-9503กับวรวุฒิโหลงศพท่าแร่นะครับ

แล้วลืมจากคำแนะนำที่ส่งเข้ามานะครับจากคุณอุ้มดงชนนะครับจบแล้วลืมนะครับวันนี้เวลาของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะมอบ2เพลงนะครับหรือว่า3เพลงไปเลยนะครับป้าต้อยนะครับขอฟังเพลงว้าเวนะครับของวงเพื่อนปิ๊ปปิ๊กสิริสวัสดิ์ก็เพิ่งกลับมาจากโยกยอนะฮะตึกสะดุ้งตั้งแต่ตีสี่นะฮะขอฟังเพลงคู่นะครับผมเลือกเพลงสักขีแม่ปิงให้กับพี่ปิ๊กแล้วกันนะครับและก็ช้ำคือเรานะครับสุดสวยจากใครเอ่ยนะครับที่เข้ามาช้ำคือเราสุดสวยวัดป่านะครับจะเป็น3เพลงสุดท้ายที่มาฝากคุณๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองและอวยพรทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสตชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงนะครับลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับประจำนะครับวันศุกร์ที่18ของเดือนกันยายนพ.ศ.2500นะครับ69นะครับก็มาพบพ่อกันนะครับเป็นประจำในช่วงเวลาของนะครับ10โมงนะครับจนฮอด12นาฬิกานะครับ2ชั่วโมงครับเต็มอิ่มกับบทเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับหลากหลายนะครับว่าจะเป็นลูกทุ่งนะครับหมอหลอกหมอลำสติงในแนวลูกทุ่งนะครับก็พี่น้องก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพลงที่เปิดนะครับเข้ารายการนะครับก็ฝากไปให้ทางพี่น้องสุขุสุคนที่ฟังรายการอยู่เด้อนะครับคนไม่พิเศษนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ใหม่นะครับว่าของเดียนี่อันนี้ของหน้าเดียนี่นะครับผมเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวเบิกให้ใหม่เด้อสำหรับสาวแก้วนะครับอยู่ทางชุมชนทะเลใต้นะครับที่ได้แนะนำเพลงนี้เข้ามานะครับครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับได้รับความไว้วางใจจากอาไก่สดอาไก่สดนะครับตลาดเก่านะครับบ้านทะเลครับนอกจากนี้มีอู่ช่างเอกพร้อมนะครับซึ่งให้การบริการเฮ็ดน้ำสีรถยนต์นะครับจำหน่ายอะไหล่เก่าใหม่นะครับส่อมบำรุงเครื่องยนต์รถยนต์ทั่วไปพร้อมคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับวรวุฒิลงศพนะครับบ้านท่าแร่ครับผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสครับพี่น้องนิวเจริญการแว่นนะครับท่าแร่และสาขาทางหลวงหัวไฟตรงข้างกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงคุณหนุ่มคุณดาวเป็นผู้บริหารจัดการนะครับอู่ซ่อมรถยนต์วอลูกเรือการช่างเฮียวุฒิมูซี่บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับพี่น้องร้านท่าแร่ยานยนต์นะครับซึ่งให้การบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เครื่องรถมอเตอร์ไซค์เครื่องรถ3ล้อไทยอัมไทยและก็ยังมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมนะครับยังเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมบ่อยพร้อยนำเด้อพี่น้องเด้อบริการและอาชีพนำที่ร้านทะเลยานยนต์ครับอู่โรงกึ่งนัทพงษ์การช่างนะครับให้การบริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถยนต์ทั่วไปว่าจะเป็นเครื่องจักรนักนะครับและเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องนะครับคัสตอมบอยพร้อยพร้อมว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ทุกยี่ห้อนะครับให้การบริการนะครับจำหน่ายกับพี่น้องนะครับที่ไปอุดหนุนที่อู่นะครับโรงกึ่งนัทพงษ์การช่างช่างนันช่างเนมนะครับเป็นผู้บริหารจัดการครับรังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับที่พักอาศัยอาคารพาณิชย์โกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทหรือว่านะครับพี่น้องอยากออกแบบเพื่อนมีวิศวกรนะครับรับออกแบบให้พร้อมนะครับหลังรับสั่งบ้านนะครับท่าแร่ครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่นะครับอยู่ติดคิวรถส่งแถวสายท่าแร่สิเขาสกลนะครับรับซื้อขายทองคำนะครับราคายุติธรรมนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่รับประกันคุณภาพจากสคบคณะกรรมการคุ้มครองนะครับผู้บริโภคโดยเฮียเน่งและก็เจ๊ปุ๊กนะครับบริหารร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมเทนซิสนะครับบ้านทะเลร้านอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเส้นโรลันตำบลทะเลนะครับและนะครับทางอำนวยทรัพย์นะครับให้การนะครับบริการด้านการซื้อขายรถยนต์มือสองจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์หลับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินปรึกษาเฮาได้นะครับไปที่หจก.นะครับอำนวยทรัพย์2014หรือไปที่อำนวยทรัพย์สาขาทางห้างฮงนะครับหน้าสำนักงานนะครับเทศบาลตำบลห้างฮงอยู่ที่ถนนใหญ่เดินสายบรรทัดมาทางบ้านห้างฮงที่เข้าไปประทางบ้านประวานนะครับและสาขาทางอากาศอำนวยนะครับบ้านแพงใหญ่ก่อนที่เข้าไปหาอากาศอำนวยนะครับสาขาทางพังโคนอยู่บ้านห้าย่องก่อนที่เข้าไปถึงอำเภอพังโคนนะครับหน้าค่ายกิจนะครับใกล้สี่แยกเลี้ยวไส้เข้าไปทางบกสใหม่นะครับสาขานี้ก็ได้เด้อเสียวัดเจ๊อิ่มนะครับบริหารและสาขาน้องใหม่อยู่บ้านพะโคนะครับอยู่ที่ถนนสายทะเลสีทองคำทะเลสีไปบ้านพะโคก่อนจะฮอดวัดประดู่ธรรมวาสอยู่ทางด้านซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอำนวยทรัพย์นะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดครับพี่น้องนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับมาฟังเพลงที่พี่น้องนะแนะนำเข้ามานะครับดอกจานนะครับนะครับยายมั่นอยากฟังดอกจาน
ดอกจานบานกับทางหน้าแรงประมาณนี้บ่นะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนนะครับดอกจานของพรศักดิ์นะครับเป็นผู้ร้องนะครับผมเปิดสู่ฟังด้วยจักรเมียนเพลงนี้จักรเมียนผู้นี้ร้องหรือบ่นะครับ

ผ่านไปครับพี่น้องโอ้ยนะครับมีแต่เพลงม่วนๆม่วนๆเนาะร่วนแต่เป็นเพลงที่มิตรรักแฟนเพลงนะครับที่ได้แนะนำเขามานะครับยายมันนะครับดอกจานบานซื้อเพลงนะครับเบานิพนธ์นะครับเพชรภูธรเป็นผู้ร้องเอาไว้ผมเข้าใจสำหรับผู้ที่แนะนำเพลงนะครับนะครับบ่ได้รู้จักว่าเพลงหยังแต่ว่าเราเอาทำนองที่ร้องคือดอกจานบานกระทั่งหน้าแรงดอกสีแดงประมาณนี้แหละผมก็เลยพิมพ์เข้าไปใน Google ให้อาจารย์ผมบอกผมก็เลยรู้จักว่าว่ามีนี่แหละเบานิพนธ์นี่แหละเพชรภูธรนี่แหละเป็นผู้ร้องนะครับตีเลขผมเล่นของพลซักอันนั้นกระดอกจานคือกันครับเพราะฉะนั้นก็บ่มีไผผิดไผถูกถูกก็คือตอนที่เปิดเพลงนี่ล่ะ ยายมันแล้วมีความสุขได้บางเทื่อแรงๆมาผมปั่นจักรยานสิไปออกกำลังกายสิไปตีแบดมินตันอยู่ศาลานะครับมาร์ติโน่เห็นเล่าฟ้อนไปตามเพลงเล่าเห็นจิตใจให้มันเบิกบานนะครับก็เป็นผู้สูงวัยผู้สูงคุณค่าล่ะแล้วว่าเปิดแล้วก็สิจอเปิดแล้วก็สิฟ้อนแล้วบทเพลงนี้ก็ได้ว่าเรามีความหลังเรามียังอยู่ในใจเราอยู่ได้เพลงแต่ละเพลงที่เราขอก็ได้ ส่วนเพลงคนไม่พิเศษนี่ก็อันนี้คือกันครับเราบอกผมเดียอยู่ผมไปเปิดของนาเดียมันก็คนไม่พิเศษอยู่แต่ว่าเดียนี่เดียดารินนะครับนะครับมาฟังเนาะแม่นแหละเพลงนี่แหละของเบียร์ดารินนะครับร้องนะครับ

จอไม่นะงามปัดยามขวานบินเอ้ยนี่จังแม่นเนาะโอ้ขี้สูงอยู่ได้ถ้าไปเสียงบนสูงนี่ล่องเบิ่งคือสิง่ายแต่บ่ง่ายเด้อเพลงนี้เด้อนะครับเสรีลุงสว่างเราร้องเอาไว้ครับพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วฝากให้ไอ้ห้อยเด้อขอเมื่อวานนี่ผมบ่ได้แวะหลายมื้อแล้วบ่ได้แวะเวียกหลายช่วงนี้กันยาตุลาสิสิ้นปีงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเร่งนะครับเฮ็ดโครงการให้มันแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณแล้วกับงบประมาณหน้านะครับสําหรับสํานักงานหน่วยงานที่เป็นข้าราชการนะครับนะครับที่เอาเข้าแผนไว้เนาะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็สิบ่ได้ค่อยไปพบปะแฟนเพลงเท่าใดแต่ก็ยังคือเก่าหละอย่างมื้อเช้านี่ผมก็ได้ไปร่วมนะครับโครงการนะครับสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลทะเลประจำปีงบประมาณ2569ณศูนย์ส่งเสริมนะครับอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลทะเลนะครับก็คือวันพระฤหัสบดีนะครับก็คือมื้อนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับก็ได้ไปร่วมนะครับกิจกรรมนะครับในการเปิดนะครับมื้อนี้วันศุกร์เนาะก็เปิดนะครับโครงการเป็นอย่างคือลบมาอีกแล้วบ่พอดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับผิดชอบก็คือทางกองสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมนะครับเทศบาลตำบลทะเลนะครับผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะครับก็บอกว่าเพิ่งเห็นแล้วก็เพิ่งเข้ามาก็เลยต้องรีบเหตุรีบทำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้วันศุกร์ที่18ก็เปิดนะครับร่วมโครงการนะครับมื้อแรกนะครับโดยใส่ชื่อโครงการนะครับว่าวาแต่ขออนุญาตนิดนึงครับผมเปิดนะครับไทม์ไลน์ก่อนครับกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลทะเลโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเทศบาลทะเลประจำปีนะครับงบประมาณ2569วันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ. 2569ณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลทะเลสนับสนุนโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนะครับเทศบาลตำบลทะเลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะมีนะครับมือที่ทางผู้รับผิดชอบโครงการนะครับได้เรียกประชุมแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือวันพระสบดีที่24กันยายนพ.ศ. 2569นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ลงทะเบียนพร้อมครบธงชาติแล้วก็สวดภาวนาได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องจำได้บ่สมัย4ปีให้หลังพุ่นล่ะนะครับคุณสุภวัตนะครับชัยชนะนี่เพิ่นพาพี่น้องไปพุ่นปั่นจักรยานจากท่าแร่นี่ไปพุ่นเลาะหนองหานผ่านศูนย์พระมหาไทยนี่ไปอยู่ศูนย์โอท็อปซึ่งเป็นโรงเรียนนะครับผู้สูงอายุผู้สูงคุณค่านี่มีเสาธงที่ไทยเฮาปั๊บเปลี่ยนแล้วเห็ดเสาธงให้ผู้สูงอายุนี่ไปเคารพธงชาตินะครับแล้วก็นำสวดภาวนานะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในตึกโอท็อปนะครับอยู่พุ่นล่ะนะครับอยู่ทางศูนย์โอท็อปนะครับส่วนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลทะเลอยู่จุดชมวิวพุ่นล่ะครับพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วเพราะบริเหตุมา4ปีเนาะจนเข้าปีนี้ก็ปีที่2ก็ทั้งหมดก็6ปีพี่น้องก็อยากลืมแหละแต่ก็ยังมีรายชื่อเก่าของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก่อนแล้วก็เลยมาฟื้นฟูใหม่เพื่อเอาเข้าแผนให้พี่น้องนะครับได้มาร่วมกิจกรรมกันก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด110คนตามเป้าหมายนะครับมื้อนี้ป้อนะครับก็หมายความผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่านี่ได้ใส่ใจในเรื่องของนะครับการนะครับร่วมกิจกรรมในกิจกรรมก็มีอย่างมากมายครับพี่น้องเอ้ยอย่างวันที่24พระสวัสดีที่24กันยายนพ.ศ. 2569นี้นะครับ
8โมงครึ่งถึง9โมงก็ลงทะเบียนครบธงชาติสวดภาวนาเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับก็มีกิจกรรมด้านนะครับนันทนาการและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมวัยไฮเทคผู้ใดสอนการใช้แอปนั่นดิเคชั่นนะครับหรือฐานและการนะครับเช็คข่าวนะครับว่าจะเป็นเทคนิคการป้องกันการสแกนสแกมเมอร์มื้อนี้นะครับผู้สูงอายุมื้อนี้การเชิงในเรื่องของคุณค่าผู้สูงอายุส่งเสริมบทบาทนะครับทางด้านสังคมกับผู้สูงอายุนะครับ12นาฬิกาถึง13นาฬิกาคือพักรับประทานอาหารกลางวันได้พี่น้องเอ้ยและก็เตรียมพร้อมก่อนนะครับสู่วัยและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะครับชราอย่างมีคุณภาพพี่น้องเอ้ยโอ้ยนะครับจะมีวิทยากรนะครับนางนินกรนะครับอินออนนะครับนะครับตำแหน่งนะครับนักพัฒนาสังคมนะครับเพิ่นก็เป็นวิทยากรนะครับนะครับ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีก็มีนะครับกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุศิลปะนะครับในเรื่องของการบำบัดนะครับการวาดเส้นระบายสีเพื่อการฝึกการทำงานร่วมกันของนะครับมือและก็สายตาโดยนายก้องเพชรคำศรีนะครับตำแหน่งนักวิชาบาทนะครับคุ้มครองนะครับสิทธิ์ผู้สูงอายุนะครับก็เป็นวิทยากรนะครับเป็นผู้มาให้นะครับความรู้นะครับให้เวลาพี่น้องสอนอยู่2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือกิจกรรมวันพฤหัสที่24กันยายนพ.ศ. 2569นะครับอยู่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแน่นะครับพี่น้องแล้วก็ยังมีลายมือลายเว้นนี่คือกันครับพี่น้องว่าจะเป็นวันศุกร์ที่25กันยายนพ.ศ. 2569อันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง9โมงก็ลงทะเบียนเคารพธงชาติสวดภาวนาแล้วก็มีวิทยากรนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบรรยายนะครับให้ความรู้พี่น้อง3ชั่วโมงเที่ยงกับพักรับประทานอาหารกลางวันพอฮอดบ่ายโมงฮอด4โมงครึ่งนะครับก็มีวิทยากรทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับให้ความรู้อีก3ชั่วโมงนะครับพี่น้องเอ๋ยแล้วก็มาวันพระสุบดีที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569นะครับเวลา8โมงคือ9โมงลงทะเบียนครบธงชาติสวดภาวนานะครับเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็มีนะครับกิจกรรมด้านสังคมนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยากรนะครับนะครับที่ให้ความรู้2ชั่วโมงนะครับ12นาฬิกาถึง13นาฬิกากับพักรับประทานอาหารกลางวันนะครับพี่น้องเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับก็มีวิทยากรนะครับคุณสุภวัฒน์ชัยชนะหนึ่งนะครับคุณลุงลาวันรุมเดชคุณกองเพชรนะครับคำศรีคุณธินดาเกาะกลางบ่นี่ก็เป็นวิทยากรอยู่3ชั่วโมงนะครับแบ่งความรู้กับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมหลายได้พี่น้องเอ้ยช่วงแรกๆนี่ต้องเห็นให้ทันนะครับเพื่อจะได้ไปต่อในโครงการนะครับเพื่อปี70ต่อไปก็คือวันที่8พระ18พระหัสที่8ตุลาคม2569ก็มีกิจกรรมนะครับเนื้อหาอบรมนะครับนะครับในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาลงทะเบียนเคารพธงชาติสวดภาวนา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.นะครับลำพรอินสินนะครับนี่ก็ให้ความรู้นะครับ3ชั่วโมงนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงรับประทานอาหารกลางวันบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับก็ฟังทางวิทยากรนะครับกลุ่มนะครับกองเพชรคำศรีนะครับแล้วก็มีหลายผู้หลายคนที่ร่วมเป็นวิทยากรให้พี่น้อง3ชั่วโมงเต็มมือกันนะครับอันนี้คือกำหนดแต่ก็ยังมีอีกได้พี่น้องเอ้ยวันที่9นะครับตุลาคมครับ2569ครับอันนี้ก็เข้าร่วมกิจกรรมน้ำกันเนาะทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับของผู้สูงอายุนะครับอย่างไรให้คุณภาพ
ดีนะครับแบบอย่างองค์รวมนะครับการดูแลสุขภาพจิตและการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุมื้อนี้ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในวัยสูงอายุและวิธีการดูแลนะครับคนเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่ก็มีวิทยากรนะครับมาให้ความรู้1ชั่วโมงนะครับ12นาฬิกาถึง13นาฬิกากับพักรับประทานอาหารกลางวันบ่ายโมงบ่าย4โมงครึ่งนะครับก็เริ่มกิจกรรมก็มีวิทยากรนะครับในกลุ่มนะครับให้ความรู้อีก3ชั่วโมงครับพี่น้องเอ๋ยนี่เป็นในเรื่องของนะครับกิจกรรมนะครับโครงการสถาบันศักยภาพผู้สูงอายุคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่ประจำปีงบประมาณ 2,569 นะครับหน้าศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแร่ครับขอสู่พี่น้องฟังนะตอนนี้ก็มีบรรดาผู้สูงอายุนะครับได้ไปร่วมกิจกรรมอยู่110กับ120คนครับพี่น้องเอ๋ยเท่าที่เช็คเบื้องรายชื่อแล้วก็ให้พี่น้องได้ไล่คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5จนฮอดคนที่120 110กว่าตอนผมมากับ110กว่าในคนนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เป็นหนึ่งในฮั่นก็คือเป็นผู้ที่เตรียมความพร้อมในการที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุฮะก็เอาสู่พี่น้องฟังเด้อพี่น้องเด้อเอามาฟังเพลงต่อครับบ้านนี้ครับหลังจากที่ฟังเพลงของเซรีจบไปแล้วมาฟังเซรีครับเรียกพี่ได้ไหมนะครับจากไอซักนะครับขอฝากขอมาครับ

0: ผมเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นประจำจนชินตาแกใส่ผ้าถุงขาดๆใส่เสื้อเก่าๆแกจะคุ้ยขยะกินแทนข้าวจนคนแถวนี้จะเรียกแกว่ายายบ้าเห็นแล้วสะเทือนใจมากครับจึงเกิดแรงบันดาลใจที่ผมเขียนเพลงนี้ครับผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่ครับ
1: แม่เอาตังค์ดิ
2: โอ้ลูกเอ้ยถ้าตังค์ที่แม่มีนะแม่ก็ให้ลูกไปจนหมดแล้วลูกไอ้พวกเรายาบุหรี่การพนันน่ะแม่ขอร้องเลิกกะทีเถอะลูก
1: เอาเงินที่ไหนจ่ายวะเนี่ย
2: เอาละนี่ลูกจะไปไหนอ่ะ
1: แม่ไม่มีเงินให้ผมอ่ะถ้าเกิดมันมามันก็ยิงผมตายสิแม่อยู่ไม่ได้แล้ว
2: อย่าเพิ่งไปลูก

0: ผ่านไปครับพี่น้องโอ้ยหาเพลงให้เพลินเพลงก็ต้องเข้าใจกับเพลินเพลงนะต้องเข้าใจผมว่าผู้ใดร้องเพลงที่ขอนะครับแต่ขอให้รับสายนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหลครับพี่ต้อยสมคิดครับผม
0: ครับผม
1: มีเรื่องอยากสอบถามครับ
0: ครับเดี๋ยวคุยหลังไมค์นะครับว่า
1: ได้ครับ
0: ว่าได้ครับเดี๋ยวคุยหลังไมค์ได้บ่ครับเดี๋ยวคุยหลังไมค์ได้บ่ตอนนี้ผมได้รายการอยู่ครับผม
1: โอเคครับผม
0: เดี๋ยวค่อยคุยหลังไมค์เนาะเดี๋ยวคุยหลังไมค์ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: นะครับมีธุระเร่งด่วนเดี๋ยวขอคุยหลังไมค์นะครับเด้อสายที่นะครับขอมาเมื่อสักครู่นะครับเพราะซุปเปอร์สปอร์ตสกอตนะครับพี่น้องเด้อให้พี่น้องได้ฟังสปอร์ตสกอตเดี๋ยวมีพี่น้องโทรเข้ามา
2: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์โลเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
3: แต่ก่อนตาย
4: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริ

0: ดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะทั้งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า
1: ตัวจริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานกลึงงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

พราะดวงตามีครู่เดียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห่งปีลดทันที50ถึง 70% จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูบล็อกเพียง 1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และ

0: บ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน
1: เวลาเวลามาไล่พี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวขอตัดเข้าสู่นะครับต้นชั่วโมงแล้วพอๆกันชั่วโมงหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับรายการเพลงนะครับลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับพี่น้องนะครับเวลาหมดครับชั่วโมงแรกนะครับเวลามาไล่พี่น้อง

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาในบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสมเด็จพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสตชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สาวเล่วันนาครับพี่น้องต้นฉบับนะครับเปิดให้พี่น้องได้ฟังเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทางสปป.ลาวครับเป็นผู้ร้องเอาไว้เบาสง่านะครับเสียงนะครับหมอนะครับเป็นผู้ร้องนะครับฟังให้ยายเล่เด้อยมฮอดยายเนาะเอ้ยเล่เอ้ยเล่นะครับได้ไปแต่ตาหยังตาหยังไปวันผู้สูงอายุฮะเป็นตาตุ้ยเนาะอันนี้ฮอดยายเพราะหยังบ่ได้ยังบ่ได้เข้าสู่วัยอันผู้สูงอายุเอ้ยแลนะครับอยู่ทางสี่แยกนะครับชุมชนเฟื่องฟูชุมชนนะครับสามิสัมพันธ์ชุมชนนะครับทะเลเหนือเป็นรอยต่อกันเนาะครับชุมชนนะครับท่าเรือทะเลนะครับอยู่โซนนะครับหมู่7กับหมู่1นะครับก็เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นวอสวอสเป็นทางเขาเอ้ยน้อยเอ้ยแตนหมู่นี้เอ้ยแตนกําลังเบิ่งซีรีส์ติดซีรีส์ช่วงนี้เพิ่นว่าเข้าบ่ได้ออกยากได้เบิ่งซีรีส์ก็ได้นะครับเอาขอบคุณหลายเด้อพี่น้องในโทรศัพท์มาหลังไมค์หน้าไมค์ก็ได้คุยหลังไมค์แล้วนะครับพี่น้องอยากให้ไปพุ่นล่ะไปคนคือคนคลองอยู่สิใดผู้จังหวัดแถวทางเหนือพุ่นล่ะนะครับเอานะครับจะได้รถ6ล้อ6ล้อก็ช่วงนี้ก็คือเว้าแล้วเนาะรถรับจ้างรับบ่ายก็มีทางบริษัทเขาอยู่แต่ว่ารถผมมันก็บ่ได้ใช้ส่วนนี้6ล้อนะครับต้องขออภัยหลายขอบคุณหลายเด้อพี่น้องไทยใกล้ไกลนะครับเคยใช้บริการแม่นอยู่ดอกเราเคยใช้บริการนะครับนะครับมีตลอดแห่ล่ะรถแห่ก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ต้องเฮ็ดออกมาให้แล้วให้มันได้จบเจือซะก่อนจังซี่เว้าว่ามันได้แห่การบริการได้รถแห่เด้อพี่น้องเด้อเป็นมินิรถแห่อัน4ล้อน้อยนะครับนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงโครงการนะครับเฮ็ดนำช่วงดอกช่วงล่างแล้วก็เฮ็ดในเรื่องของระบบเสียงเมื่อใดพร้อมจังซี่บอกพี่น้องก็ติดต่อมาอยู่ได้โอ้ยังให้ไปซอยเวียกซอยงานอยู่ครับก็ยังบ่พร้อมเลยยังบ่กล้ารับงานเด้อพี่น้องเด้อเป็นรถของช่างตองนอนน้อยครับพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายพี่น้องเอ้ยสดนตรีนะครับดนตรียังรับคือเก่าหั่นล่ะนะครับรับคือเก่านะครับก็มีงานอยู่นะครับพอได้ไปให้พี่น้องได้มีความสุขความบันเทิงอยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับฟังเพลงต่อครับพี่น้องเอ้ยป้า60ยังแจ๋วครับ AI ครับ

สียงนกเขาโอ้ยเป็นความสุขของแต่ละคนบ่คือกันเตือนเศร้ามาไปหาต่อนกเขาพานกเขาไปต่อแถวหัวให้ปลายหน้า เอ้ยก้มเงยก้มเงยอยู่หั่นล่ะนะครับฉะนั้นแล้วก็ฝากให้พี่น้องสุขุสุคนเด้อเป็นต้นไอ้สุริดานกเขาเว้นนกเขาพุ่นน่ะ ส่วนสาวแลบ้านนากับม่วนเนาะนะครับมีรักแฟนเพลงที่มักเพลงประเทศนะครับเพื่อนบ้านที่ร้องเอาไว้ก็ได้เนาะครับบอกต่อยครับนิพนธ์เป็นผู้ร้องครับเพลงนกเขานี่ของพี่น้องทางสปป.ลาวเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีพี่น้องถามเพลงคือลบไปลบมาอยู่โอ้ยผมก็หาเพลงที่มันถูกใจแฟนเพลงที่ขอเพลงมาล่ะขอมาแต่ซื้อเพลงซื้ออันบอกแต่ซื้อเพลงพูดถึงเพราะว่ายังก็เบิ่งได้ในทำไทม์ไลน์นี่ก็ได้มาสู่ฟังดอกอันนี้ก็ได้เด้อนะครับเป็นอย่างคนถามว่าเอาของไผร้องเพราะเดี๋ยวนี้เห็นนักร้องเก่านักร้องใหม่เห็นเอามาคัฟเวอร์ใหม่หมด AI เฮงเต้ครับต้องนำให้ท่านได้พี่น้องเอ้ยอย่างเพลงป้า30ยังแจ๋วนี่เป็นของ AI ได้พี่น้องเอ้ยนะครับอย่างพูดถึงพิมพ์มาผัดว่าว่าขอฟังเพลงมียิงคนนี้คุณอยู่บนฟ้าเอ้าผมก็เลยผมก็พิมพ์ไปพิมพ์มามีทั้งของนะครับไวพจน์มีทั้งของออกกรึ่งสติงจนผมคิดบางอ้อได้ว่าคนบนฟ้าบ่รู้เขียนถึงคนบนฟ้านะครับผมก็เลยเอาเพลงเขียนถึงคุณบนฟ้าให้เราจังว่าโอเคผมเอาผมมีไผพิษไผถึกถึกก็คือตอนผมพูดเพลงถึกใจพี่น้องเขาล่ะนะครับมีข้อความทักแชทเข้ามาครับติ้งมานะครับโอ้จากสาวแก้วเป็น FC นะครับนี่ชัดเจนครับอ้ายต้อยขอเพลงน้อยใจของเดวิดเด้ออยากเห็นหน้าจังเลยของสิริพรจ้าชัดเจนครับตรงนี้นะครับก็คือแนะนำเพลงเข้ามานะครับแล้วก็บอกคนร้องนะครับถ้าเป็นเพลงใหม่หรือว่าร่วมสมัยกับเอาแสดงหูจักเนาะพี่น้องเนาะเพราะยังในจัดรายการก็จะเปิดเพลงมันถึกใจพี่น้องเพราะเพลงนั้นอยู่ในใจพี่น้องอยู่แล้วแต่ละเพลงนะนะครับฟังแล้วนี่มันจะมีความหลังไหมมันจะมีบทเพลงที่มันกลิ่นจิตกลิ่นใจนะครับเดี๋ยวให้เขาสบายใจฟังแล้วก็ได้แม่นบอกพี่น้องบอกว่ากันครับพี่น้องเด้อได้เล่นได้ฟังเด้อนะครับย่างเพลงพี่น้องขอเข้ามานะครับบอกว่าบ่ค่อยได้อยู่ตอนนี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดสาวกุ้งโคราชคนอำเภอโชคชัยล่าก็จบขนาดได้เราไปพักผ่อนนะครับอดเลยเราว่าอดฟังรายการเลยบดินเสียงหล่อๆแล้วเราว่าโอ้ยมาอยู่หลายวันเด้อจะกลับมาวันที่22นานนะครับตอนนี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดจะกลับก็หลายวันเด้อฝากเพลงลอยลมเพลงอะไรก็ได้เด้อเพื่อนว่าเดี๋ยวจะเปิดเพลงคลื่นเนี่ยให้เด้อนะครับเนาะให้ฟังเนาะของแพรวชนานี่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแฟนเพลงที่นะครับติดตามรับฟังนะครับถึงแม้จะอยู่ไกลหรือว่าไกลก็ได้เนาะนะครับผมมีข้าวนะครับเอาข้าวฉลองอารามก่อนเนาะเพราะอย่างเพราะฉลองอารามก่อนแต่จะมีพิธีมิซาปงศพนะครับของไอ้อื่นนี่เพราะฉะนั้นเอาฉลองอารามก่อนนะครับคณะทักษิณีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสนะครับฉลองเทิดทูนนะครับกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569เวลา10นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับณศาลากอมโบลิเออร์นะครับคณะทักษิณีรักกังเขนแห่งทะเลโดยอัครสังฆราชอันตนวิรเดชใจเสรีประธานในพิธีนะครับก็จะมีตีวานคืนวันพุธที่16วันพฤหัสที่17เวลา19นาฬิกาแล้วก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ. 2569เมื่อนี่ครับเวลา19นาฬิกานะครับพิธีนะครับแห่พระรูปกางเขนจาก
อาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทาแร่มายังศาลานะครับกอมบูริเออร์คณะทักษิณีและขังเขียนแห่งทาแร่และหลังจากนั้นก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็มีคณะกรรมการชุมชนคุ้มนะครับบางชุมชนก็ไปกางเต็นท์ตั้งแต่เมื่อวานนี้และมื้อเช้านี้ก็ไปตั้งแต่เช้านะครับหลังจากที่ทางซิสเตอร์มาริอารัตติยาธาตุวิสัยนะครับมหาธิการินีคณะทักษิณีรักกางเกณฑ์แห่งทะเลได้เห็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการนะครับนำเต็นท์ไปกางชุมชนคุ้มสองหลังคุ้มละสองหลังโต๊ะหกโต๊ะนะครับและก็แจกนะครับบัตรเชิญฉลองอารามชุมชนคุ้มละหกชุมชนละ32นะครับเพราะฉะนั้นกันทางซิสเตอร์ก็ขอแสดงความเคารพรักในพระคริสต์เจ้านะครับซิสเตอร์มาริอานะครับรัตติยาธาตุวิสัยนะครับมหาธิการินีคณะทักษิณีและขังเขียนแห่งทะเลนะครับผู้ขอความอนุเคราะห์และก็ขอเรียนเชิญด้วยพี่น้องนะก็มีบางครอบครัวนะครับได้ลงปัจจัยเพื่อให้ผู้นำในครอบครัวได้เห็ดอาหารข้าวหวานไปแจกกับผู้ที่ไปร่วมนะครับตรีวานคืนวันที่16และวันที่17 19นะครับจนกระทั่งถึงวันที่19นะครับเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569นะครับพิธีมิสาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.นะครับเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับณศาลากอมบูริเออร์คณะทักษิณีและคณะทะเลโดยนะครับพระอัครสังฆราชอันตุนวิเดชจัตเสรีประธานในพิธีเสร็จจากพิธีขอเชิญรับประทานอาหารพร้อมกันนะครับโดยจะมีเต้นทานน้ำใจของพี่น้องที่มีจิตศรัทธาได้ทำโรงทานอาหารน้ำใจนะครับเป็นโรงทานที่พี่น้องแต่ละคุ้มชุมชนที่ไปกางเต้นและก็โต๊ะนะครับเก้าอี้นะครับเพื่อจะรองรับในเรื่องของโรงทานจากพี่น้องที่นำอาหารข้าวหวานไปกับร่วมนะครับสมทบแล้วก็บริจาคกับทางอารามของเตฮาวจะได้บริจาคกับพี่น้องนะครับที่ไปร่วมพิธีนะครับโอกาสฉลองนะครับเฉลิมฉลองนะครับเทิดทูนนะครับการเขียนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าหรือว่าฉลองอารามประจำปีนี้แหละครับพี่น้องเลยฮะนะครับได้บุญได้ทานกันได้พี่น้องเด้อนะครับอีกข่าวนึงครับพี่น้องนะครับอีกข่าวนึงเป็นข่าวกำหนดนะครับพิธีนะครับมิซานะครับนะครับเป็นมิซาปรงศพนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับของมิคาเอลธีรพลคานศรีนะครับเกิดวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2511พักผ่อนในพระเจ้าวันที่16กันยายนพ.ศ. 2565รวมอายุได้58ปีนะครับวันพุธนะครับวันพฤหัส17นะครับแล้วก็วันสองมื้อนี้ก็สวดภาวนานาศพนะครับอยู่บ้านเจ้าภาพเวลา19นาฬิกาเด้อวันพุธที่17แล้วก็วันพฤหัสบดีที่10วันพุธที่16แล้วก็วันพฤหัสบดีที่17นะครับกันยายน2569ในสวดภาวนานาศพนะครับวันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา19นาฬิกา30นาทีพิธีมิสานาศพอยู่บ้านเจ้าภาพโดยพี่น้องเด้อและวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569เวลา14นาฬิกาพิธีมิสาโปร่งศพณอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทะเลนะครับทางสาวสั้นผู้เป็นภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องร่วมกำหนดตามที่ผมได้ประชาสัมพันธ์นะครับนะครับมามีคายเอลนะครับธีรพลคานศรีนี่เป็นผู้รองรับดำรับที่77นะครับนะครับ77นะครับตำบลทะเลของเตเฮานะครับที่สูญเสียนะครับบุคลากรไปเนาะในเรื่องของพี่น้องอยู่ในชุมชนนะครับทะเลใต้นะครับ
มาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาอย่างเพลงนี้ก็ฝากไปทางขึ้นไปตามนี่แหละตามอากาศตามนะครับเน็ตนี่แหละไปเที่ยวเนาะนะครับจากนะครับพี่น้องทางโคราชอำเภอโชคชัยครับไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงนี้สิกลับมาที่สองนะครับ

สดังเครื่องสนุกหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู้ช่างเอกท่าแร่อู้ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู้ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

0: นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

0: ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตันโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700
1: รถบ่มีน้ำมันสิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านไปครับพี่น้องพร้อมกับเพลงม้วนๆม้วนๆเนาะพี่น้องเนาะฝากนำไว้แน่เด้อนะครับร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิสนะครับผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเล็กที่ได้มาตรฐานนะครับโดยคุณสุริยาศรีวรกูลหรือว่าเซเอนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับ0854655554ร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิสนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลหลับซื้อขายทองคำนะครับราคายุติธรรมห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลรับประกันจากสคบคณะกรรมการนะครับคุ้มครองผู้บริโภคห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลอยู่ติดแล้วก็โต๊ะคิวรถสองแถวสายทะเลนะครับสิเข้าสกลโดยเฮียเน่งเจ๊ปุ๊กนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับ0894543955 0819322045นะครับมาทางอู่โรงกึ๋งนะครับณัฐพงษ์การช่างนะครับให้การบริการซ่อมบำรุงนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเครื่องจักรกลเครื่องไม้เครื่องมือที่อันทันสมัยคือเครื่อง CNC เครื่องกัดเครื่องเจาะงานเชื่อมเล็กนะครับงานส่อมนะครับช่วงเบรกช่วงร่างนะครับคัสหรือว่าเปลี่ยนถ่ายนะครับเรื่องของแบตเตอรี่มูนี่ยังเป็นตัวแทนและจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมพร้อมนะครับโดยช่างนันนะครับเป็นผู้บริหารจัดการหมายเลขโทรศัพท์0878645022และช่างเนมครับ0879549475นะครับอู่ลงกึ๋งณัฐพงษ์การช่างอยู่หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเลยโรงเรียนทะเลศึกษามาถ้ามาจากจังหวัดนครพนมที่เข้ามาทางบ้านหนองบัวทองนะครับส่วนทางนะครับเต้นหลุดนะครับอำนวยทรัพย์พี่น้องก็มีหลายสาขาด้วยพี่น้องเด้อนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อการขายนะครับหลุดมือสองหลับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์รับเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดนะครับเลือกเปลี่ยนนะครับรถยนต์มือสองทุกชนิดมีรถต้องการเงินปรึกษาเฮาได้นะครับที่ Facebook หอจกอํานวยทรัพย์2014เด้อพี่น้องเด้อหรือไปที่อํานวยทรัพย์สาขาทางห้างฮงคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีนะครับพร้อมกับน้องหญิงนะครับบริหารจัดการเบอร์โทรศัพท์0812612322นะครับหรือมาทางอํานวยทรัพย์อากาศอํานวยคุณสมยศคุณนิดคุณแม่มนะครับบ้านแพงใหญ่ก่อนจะฮอดนะครับปั๊มน้ำมันปตท.เข้าไปทางอากาศอำนวยครับหมายเลขโทรศัพท์0812958268นะครับสาขาทางพังโคนบ้านไห่ย่องนะครับก่อนจะฮอดพังโคนคุณปรีชาคุณหมูนะครับบริหารจัดการ0828478960นะครับหน้าค่ายกิจนะครับคุณปราโมทคุณวัดคุณอิ่มนะครับ0862348799และสาขาน้องใหม่นะครับอยู่บ้านพะโคเต้นนะครับอยู่ติดถนนสายทะเลสิไปบ้านพะโคก่อนสิฮอดวัดประดู่ธรรมวาสนะครับโดยคุณสุพจน์หรือวิทย์กิจนะครับ0833539099นะครับพี่น้องเอานะครับว่าสิเป็นในเรื่องของนะครับหลังนะครับทะเลก็ดีรับสร้างบ้านพักอาศัยที่พักนะครับหรือว่าอาคารพาณิชย์โกดังสินค้าโมนี่นะครับหลังท่าแร่ นะครับรับสร้างบ้านนะครับหมายเลขบทโทรศัพท์ที่ต่อสอบถามได้นะครับ0815808652นะครับหลังทะเลรับสร้างบ้านนะครับนิวเจริญการแว่นทะเลรับนะครับให้การบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์พี่น้องเอ้ยสายตาสั้นสายตายาวสายตาแพ้แสงแดดแสงคมนะครับพี่น้องไทยไปผ่าตัดตาต้อมานะครับทางแพทย์สั่งให้ไปตัดแว่นทางร้านก็มีเลน UV 400นะครับได้เลนแล้วทางร้านก็แถมฟรีกอบใส่เลนนะครับราคาบ่แพงเด้อนิสิตนักศึกษาให้แสดงบัตรลดทันที 50-70% บ่สิเป็นผู้สูงวัยผู้สูงคุณค่าก็ลด 50-70% สำหรับนิวเจริญการแว่นสาขาทะเลอยู่ยังเยื้องอารามวัดกังเขนทะเลและก็ใกล้บ่อไก่กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลเด้อนะครับนิวเจริญการแว่นท่าแร่มีอีก1สาขาที่เปิดใหม่เพิ่งเปิดนะครับเพิ่งสิเข้า2เดือนนี่ล่ะนะครับพี่น้องเอ๋ยอยู่สาขาทางดงมอไฟตรงข้ามกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับอยู่หั่นกะให้การบริการตรวจสายตาแล้วก็ตัดแว่นประกอบเป็นราคาเริ่มต้นที่300บาทเด้อพี่น้องเด้อคุณหนุ่มคุณดาวนะครับเป็นผู้บริหารจัดการหมายเลขโทรศัพท์0959494891เลขหมายเลขนึงครับ0610659203นิวเจริญการแว่นทาแร่นะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทาแร่นะครับอยู่ติดขีดส่งแถวสายทาแร่สกลนครนี่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ไปให้การบริการได้โดยเฮงเฮงเจ๊ปุ๊กนะครับเป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อ11:47ครับพี่น้องน้อยใจนะครับเบาเดวิดอินซีเนาะเป็นผู้ร้องฝากให้สาวแก้วเด้อที่ขอเข้ามาส่งข้อความเข้ามาอีกเพลงนึงคือเพลงของสิริพรอภัยพงษ์เนาะนะครับอยากแล้วก็ใหญ่ก็อยากเห็นหน้าจังเลยบ่นะครับเดี๋ยวเล่นให้ฟังนะครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับอีกข่าวนึงครับจากอัสรวิหารอัครเทวดามิเกลทะเลนะครับเรื่องโครงการแข่งขันกีฬาเส้นไมเคิลครับครั้งที่4นะครับอัสรวิหารอัครเทวดามิเกลทะเลจัดกิจกรรมนะครับการแข่งขันกีฬาโอกาสฉลองนะครับอัครเทวดามิเกลซึ่งเป็นนะครับองค์อุปถัมภ์ของอัสรวิหารอัครเทวดามิเกลทะแร่นะครับในวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ.2569ณสนามกีฬาศาลามาติโนนะครับวัดทะแร่นะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อการออกกำลังกายและมีกิจกรรมร่วมกันในการสร้างความสัมพันธ์นะครับที่ดีนะครับต่อกันมีความนะครับ

หญิงไม่จำกัดอายุนะครับชายไม่จำกัดอายุนะครับ2เซปักตะก้อชายนะครับ3แบดมินตันประเภทชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมนะครับ4วอลเลย์บอล3รุ่น U17 U19 รุ่นประชาชน5ฟุตบอลนะครับเด็กคำสอนอายุบวกเกิน12ปีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับรางวัลนะครับกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับกับอายุไม่เกิน16ปีนะครับหญิงไม่จำกัดนะครับอายุนะครับชายบ่จำกัดอายุอีกเนาะนะครับรวมทั้ง3ประเภทก็มีรางวัลชนะเลิศนะครับ 3,000 บาทรองชนะเลิศนะครับ 2,000 บาทแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2นะ 1,500 บาทนะครับส่วนแบดมินตันนะครับชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับจำนวนรางวัลเงิน1เงินสดก็ 1,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จำนวน700บาทรองชนะเลิศอันดับ2 500บาทนะครับส่วนเซปักตะก้อชายนะครับรางวัลชนะเลิศจำนวนเงิน 1,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับจำนวนเงิน700บาทรองชนะเลิศนะครับอันดับ2จำนวนเงิน500บาทนะครับส่วนฟุตบอลชายนะครับมี3รุ่นนะครับรุ่น U17 U19 ประเภทประชาชนนะครับรวมทั้งหมดนะครับ3ประเภทนะครับรางวัลชนะเลิศจำนวนเงินนะครับ 1,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1นะครับจำนวนเงิน700บาทรองชนะเลิศอันดับ2อันดับ2นะครับ500บาทนะครับส่วนวอลเลย์บอลนะครับเด็กคำสอนอายุบวกเกิน12ปีรางวัลชนะเลิศนะครับ 1,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1 700บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้รับผิดชอบนะครับโครงการนะครับก็คือทางอัสรวิหารนครเทวดามิคาเอลท่านแรกโดยคุณพ่อนะครับชัยเฉลิมนะครับสุทธิระยะเวลาดำเนินการในวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับสถานที่ดำเนินงานลานนะครับศาลามาติโนอาสนวิหารนครเทวดามิคาเอลทะเลตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วจัดมาปีที่4แล้วปีนี้นะครับพี่น้องเด้อกับโครงการแข่งขันกีฬาเซนต์เมเคิลครับนะครับครั้งที่4ครับพี่น้องนะครับเป็นกิจกรรมที่นะครับทางอัครสังฆมณฑลนะครับท่านหนองแสงนะครับเป็นกิจกรรมร่วมกันในเครือข่ายของอัครสังฆมณฑลของที่เรามารวมกิจกรรมกันอยู่นี่นะพี่น้องเด้อนะครับมาฟังเพลงนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่นะครับใช้เวลาอยู่4นาที42นาทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวฝากเพลงนี้ให้ทางสาวแก้วเด้อนะครับที่ขอเข้ามานะครับขอพูดหลายๆเป็นใดเห็นเขานะครับพี่น้องไทยหนองหานเอางูเอาควายขึ้นมาโคกแหละน้ำขึ้นแล้วบ่ฝนตกฟ้าลง ลุงไอลุงไอมาปุ๊บนะครับคอกควายเพื่อจะนำควายขึ้นมาเราขึ้นมาคู่ปีช่วงเดือนนี้นะครับเดือนกันยาตุลานี้นะครับเพราะพายุเข้าเนาะน้ำป่าไหลหลากบางเทือกก็ได้ฝนตกอย่างเมื่อคืนฟ้าตุ้มตุ้มตุ้มมาทางนครพนมช่วงตีสองยี่สิบนาทียังขึ้นหุ่นเมื่อเวลาโยกผ้าด่างเมื่อคืนผ้าบอกเรื่องพร้อมคือว่าฝนซึมเมื่อได้หมดนี่บนท้องฟ้ามันนี่คือมีแดดแน่เนาะเอาสักเสื้อสักผ้าเด้อพี่น้องเด้อลายมือเด้อบริษัทนะครับโอ้บริษัทเสื้อผ้านะครับมันก็ได้ละมันก็จะมีกลิ่นเนาะเพอๆมีลาเนาะบอกป่านักเนาะพี่น้องเนาะพวกมือนี่เครื่องสักผ้าก็มีแนวอบนะครับฉันแล้วกันเด็ดแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาซักนะครับและขอเป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับนะครับพี่น้องที่ไปร่วมกิจกรรมนะครับประถมนิเทศโอ้ยนะครับอยู่ทางนะครับศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวและสร้างรายได้นะครับเทศบาลตำบลทะเลครับเมื่อนี้กิจกรรมนะครับประถมนิเทศโครงการสถาบันนะครับพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่ก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเทศบาลท่าแร่นะครับประจำปีงบประมาณ2569
วันศุกร์ที่18

กันยายนพ.ศ. 2569ณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชนเทศบาลตำบลทะเลจัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนะครับเทศบาลทะเลครับพี่น้องก็กลับมารีเทิร์นถึงแล้วเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กับพี่น้องก็ต้องไปร่วมกิจกรรมหลายม่องหลายที่ว่าจะเป็นทางเดย์แคร์ก็มีกิจกรรมคือกันได้ก็ต้องแยกกับกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มอันเดียวกันนะครับที่ไปร่วมนะครับกิจกรรมวันผู้สูงอายุต่างๆที่ทางหน่วยงานได้จัดนะครับสิส่งเพลงสุดท้ายนะครับให้กับมีรักแฟนเพลงที่ฟังรายการอยู่ขอบคุณหลายๆสำหรับแฟนเพลงที่ฟังรายการอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายๆหลายๆเป็นต้นผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็ลงสื่อนะครับโฆษณากับทางมิสังทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนะครับฝากเพลงสุดท้ายเนาะส่งท้ายนะครับด้วยเพลงนะครับอยากนึกก็อยากเห็นหน้าจังเลยของสิริพรอภัยพงศ์นะครับพบพ่อกันใหม่ในมื้อต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้า

0: ต้องกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสมเด็จพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ผีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสตชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวาก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับดูแลช่วงแรกกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรด้วยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันศุกร์นะครับที่18เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน10ปีมะเมียสำหรับเรื่องราวของสภาวะดินฟ้าอากาศครับท่านผู้ฟังเมื่อคืนนี้ที่ท่าแร่ก็ฝนตกนะครับแล้วก็มาหยุดเอาก็ช่วงใกล้ๆลุ่งละนะฮะตกเยอะพอสมควรทีเดียวเรียกว่าตกประจำวันตกประจำคืนนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศนะครับเพื่อการปรับตัวนะให้เข้ากับสภาวะอากาศเพื่อให้เข้ากับอาชีพการงานของพวกเราทั้งหลายนะครับคราวนี้ก็สำหรับอุตุนิยมวิทยาพูดถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่ฝนยังตกยาวอยู่นะอาจจะไปถึงปลายเดือนสิ้นเดือนกันยาก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าปกติธรรมดาถ้าไม่ใช่ภาวะเอลนีโญนี่เดือนสิงหาเดือนกันยานี่เป็นเดือนที่ฝนตกเยอะมากในแต่ละปีแต่ว่าปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเกิดสภาวะการเอลนีโญภัยแล้งนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังคาดการไม่ได้ว่าฝนจะตกไปถึงวันไหนแต่ว่าวันนี้อุตุนิยมวิทยาได้มีออกประกาศเป็นฉบับที่7แล้วครับเตือนบอกว่าวันนี้นะครับมีถึง67จังหวัดใน77จังหวัดของประเทศไทยนะครับจะมีถึง67จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นประกาศนี้บอกว่าประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18 19 20นะครับวันนี้ก็18 19 20นะเพราะฉะนั้นเริ่มวันนี้อีกระลอกใหม่นะครับ ประเทศไทยนี่โดยเริ่มผลกระทบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ก็คือวันที่18แล้วล่ะทั้งนี้สาเหตุก็เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นหรือความหนาวเย็นจากประเทศจีนซึ่งเป็นต้นฤดูหนาวนั่นแหละนะครับความหนาวเย็นนี้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะยังไม่ทำให้หนาวเพราะอะไรก็เพราะว่ายังมีมรสุมนะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือมรสุมอันนี้นำเอาฝนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกลับมีกำลังแรงขึ้นครับในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพราะอาจเกิดปัญหานะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับทะเลนั้นคลื่นจะสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรนะครับในระยะนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงสูงตั้งแต่2ไปถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร3เมตรนี่สูงนะฮะคิดเอาครับสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันคือฝั่งทางตะวันตกควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่กำลังมีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18 19และ20เรือเล็กงดออกจากฝั่งบ่อยจังการทำมาหากินเรือเล็กนะครับค่อนข้างลำบากในฤดูนี้คราวนี้มาดูจังหวัดใดที่เสี่ยงกับฝนตกหนักถึงหนักมากมาเริ่มที่หนักมากก่อนนะครับจังหวัดใดภาคเหนือนี่นะฮะจังอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อันนี้ตกหนักมากครับวันที่18 19 20นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักมากที่ไหนจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอันนี้ตกหนักมากคราวนี้ภาคตะวันออกตกหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ตกหนักมากที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีคราวนี้จังหวัดใดที่คาดว่าจะเจอผลกระทบจากฝนตกหนักคือตกหนักบ้างนี่ผ่านคราวนี้มาดูจังหวัดใดที่จะกระทบกับฝนตกหนักอาจจะใช้คำนี้นะฮะภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรนะครับเสี่ยงต่อฝนตกหนักครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสี่ยงต่อฝนตกหนักหลายจังหวัดครับ1จังหวัดหนองคาย 2บึงกาฬ3อุดรธานี4สกลนคร5นครพนม6กาฬสินธุ์7มหาสารคาม8ร้อยเอ็ด9ยะโสธรนะครับส่งข้อความมาเข้ามายะโสธรอำ9อำนาจเจริญ10บุรีรัมย์11สุรินทร์12ศรีสะเกษและ13อุบลราชธานีนะครับอันนี้สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักมากเพราะฉะนั้นหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอันนี้ตกหนักคาดว่านะส่วนภาคกลางครับคาดว่าจะเจอฝนตกหนักก็คือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกครับก็ได้แก่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสงขลากระบี่ตรังและสตูลนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดสกลนครนครพนมบึงกาฬหนองคายมุกดาหารที่อยู่ติดกันอุดรธานีหนองบัวลำพูเนี่ยยังค่อนข้างจะเจอฝนตกหนักอยู่นะ18 19 20กันยายนครับทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับและก็บอกต่อว่าจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดต่อและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับอันนี้พยากรณ์อากาศนะครับยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะแถวบ้านเราครับจากวันที่18 19 20 18ก็วันนี้วันศุกร์นะครับ19วันเสาร์20วันอาทิตย์หลังวันที่20ค่อยมาพูดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะครบละเรื่องฝนคราวนี้ต่อมาก็เรื่องน้ำมันแหละเนาะน้ำมันเป็นยังไงเรื่องของน้ำมันราคายังคงเดิมอยู่นะครับแต่คงเดิมก็คงเดิมหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูคงเดิมจากที่ขึ้นมาแล้วราคาน้ำมันวันนี้18กันยายน69อัปเดตราคาน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ทั่วประเทศครบทุกประเภททั้งน้ำมันเบนซิน ขออภัยทั้งน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์และดีเซลเพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบราคาล่าสุดก่อนตัดสินใจเติมน้ำมันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องแนวโน้มราคาน้ำมันนั้นยังไม่ปกติครับสถานการณ์ยังคงผันผวนต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกโดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคา นะครับก็คือสงครามอเมริกากับอิหร่านนั่นแหละโดยปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันในแต่ละวันทำให้ผู้ใช้รถจำเป็นต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ใช้รถควรตรวจสอบราคาน้ำมันล่าสุดก่อนออกเดินทางเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเลือกเติมน้ำมันในช่วงเวลาที่เหมาะสมการเติมการติดตามราคาน้ำมันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางได้คุ้มค่าและลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวคราวนี้มาดูราคาน้ำมันวันนี้ที่ปั๊มบางจากครับบริษัทบางจากนะครับ บริษัทบางจากนี่ดีเซล B20 ลิตรละ โอ้ขออภัยครับดีเซลลิตรละ 35.69 ต่อลิตรไฮดีเซล S อยู่ที่ 40.69 บาทต่อลิตรไฮพรีเมียมดีเซล Plus อยู่ที่ 49.25 บาทต่อลิตรไฮพรีเมียม98 Plus อยู่ที่ 49.29 แล้วก็แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 30.88 สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ 39.57 บาทต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ 39.94 บาทต่อลิตรนะครับแต่เวลาไปเติมนี่ไอ้พวกไอ้39นี่มัน40กว่าบาทนู่นแหละนะครับเมื่อรวมกับราคาในท้องถิ่นนะครับราคาภาษีบำรุงท้องที่น่ะคราวนี้มาดูปตท.วันที่18กันยายนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้บางจากนะครับคราวนี้ปตท.สำหรับปตท.นะครับราคาเดียวกันและเท่ากันกับปั๊มบางจากครับที่อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องตกใจหรอกอันนี้นะครับบางจากและก็ปตท.ราคาเดียวกันคราวนี้ต่อมาครับปั๊มเชล18กันยายนปั๊มเชลอันนี้อาจจะแตกต่างบ้างรู้สึกเขาจะบวกภาษีบำรุงท้องถิ่นท้องที่แล้วด้วยแล้วหรือเปล่านะจึงแตกต่างนะครับส่วนไอ้ที่พูดให้ฟัง2ปั๊มเข้ามานะคือบางจากปตท.น่ะอันนั้นเนี่ยยังไม่ได้รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นนะส่วนปั๊มเชลเด้นะครับเขาจะสูงกว่าอยู่นี่แก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์นี่ก็91นี่40บาท7สตางค์อันนี้ปั๊มเชลสงสัยจะบวกภาษีท้องถิ่นเลยล่ะเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์95 40.44 ไม่ได้กล่าวหาว่าปั๊มเชลแพงนะเพราะว่าปั๊มอื่นน่ะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้แหละเมื่อบวกภาษีบำรุงท้องที่แล้วนะครับส่วนปั๊มพีทีครับปั๊มพีทีวันศุกร์ที่18กันยายนก็เท่ากันกับบางจากกับปตท.คานเทคนะครับปั๊มคานเทคก็ราคาเดียวกันต่างแต่เฉพาะปั๊มเชลซึ่งบวกภาษีบำรุงท้องถิ่นแล้ว น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นอันว่าเรื่องของราคาน้ำมัน40ขึ้นแล้วล่ะนะฮะสำหรับ95 91แล้วก็พวกดีเซลนะครับอันนี้ไม่ได้ขึ้นเพิ่มนะขึ้นมาเมื่อ 3-4 วันที่แล้วก็ยังคงถือได้ว่าราคาเดิมอยู่นะก็จำเป็นล่ะนะครับไม่รู้จะว่าไงล่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าเราไม่สามารถทำเองในครอบครัวได้น้ำมันถ้าทำเองได้นะเหมือนทำกับข้าวนี่นะครับเราก็คงทำให้ราคามันถูกได้นะครับอันนี้มันไม่ได้เพราะเราว่าเราต้องพึ่งกับบริษัทน้ำมันผู้ผลิตน้ำมันนะครับคราวนี้มาเข้าข่าวอื่นประจำวันเวลาก็ผ่านไปเร็วเหลือเกินครับ26นาทีเกือบ27นาทีละคราวนี้มาฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยซึ่งคนไทยถือว่ารัฐมนตรีท่านนี้นะครับจริงจังและยืนยันแบบไม่ฟังเสียงใครแต่เอากติกามาพูดมาถือยึดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยที่กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยมาเจรจามาคุยอะไรน่ะนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับคือนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับท่านบอกว่าย้ำจุดยืนไทยไอ้เรื่องการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนนั้นยังจะไม่คุยครับถ้ายังไม่พูดคุยกันให้เป็นที่ตกลงกันก่อนเพราะที่ผ่านมานั้นใช่ว่าประเทศไทยไปยึดเอาดินแดนของกัมพูชามาเป็นของไทยแต่มันเป็นดินแดนของไทยที่กัมพูชายึดเอาไปเพราะฉะนั้นที่ไทยเอาคืนมาในยุคของแม่ทัพกองทัพภาคที่2แม่ทัพกุ้งนะครับก็ถือว่าชอบธรรมแล้วที่เราเอาคืนมาเพราะเขมรชวนรบเราก็เลยรบตามที่เขมรชวนแต่คนไทยยังได้รับความเสียหายเยอะพอสมควรนะครับเพราะเขมรเริ่มระเบิดลูกแรกตูมลงไปนั่นไม่ใช่จุดทหารกะเป็นจุดของพี่น้องประชาชนนะครับเขมรนั่นไม่มีจรรยาบรรณไม่มีมนุษยธรรมก็บอกว่ากันไปเพราะฉะนั้นที่ทำเนียบรัฐบาลนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมของคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปีคริสตศักราช1982หรือฝรั่งเขาเรียกว่า UNCLOS ว่าผลการหารือได้บอกกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วซึ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยดีเราแสดงท่าทีของเราเรื่องของ UNCLOSเกี่ยวกับการประนอมภาคบังคับเราต้องมองในภาพรวมถึงความสัมพันธ์ว่าอันนี้สีหศักดิ์เป็นคนพูดนะเราต้องมองในภาพรวมถึงความสัมพันธ์ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรมีเหตุการณ์อะไรซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของความจริงใจและจริงจังในการเจรจาการที่เราจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ต้องหาข้อยุติที่ยั่งยืนแต่สำหรับประเทศไทยเรานั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าข้อยุติที่ยั่งยืนคือต้องมีการกำหนดเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนสีหงษ์ศักดิ์บอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่จะอไปง่ายๆเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทางกัมพูชามีท่าทีอย่างไรบ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสีหศักดิ์บอกว่าทางกัมพูชาจะเน้นในเรื่องของการปักปันเขตแดนเขาอยากให้เสร็จเพื่อจะได้นำไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์และจะได้พัฒนาร่วมกันนี่คือท่าทีของเขาแต่ของเราเน้นเรื่องการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนก่อนการพัฒนาร่วมกันและการแบ่งปันทรัพยากรซึ่งตรงนี้ต้องว่ากันทีหลังต้องเอาเขตพัฒนาเขตให้ชัดเจนก่อนเพราะทุกวันนี้กัมพูชามาขุดคูเลตล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยอีกแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องปักปันเขตแดนจะต้องชัดเจนก่อนไทยยอมไม่ได้เมื่อถามว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาดีขึ้นใช่หรือไม่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศตอบว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมีท่าทีที่ประนีประนอมก็อาจจะมีการเปิดพื้นที่ให้พูดคุยกันได้กัมพูชาอยากจะคุยกับไทยเหลือเกินแต่ว่าคุยแบบเข้าข้างตัวเขาเองเมื่อถามถึงกรณีกัมพูชากลบคูเลตตรงบริเวณเนิน450ที่เขาขุดและไทยทักท้วงเขากลบคูเลตแล้วนายศรีหศักดิ์บอกว่าถือเป็นสัญญาณที่ดีนะแต่ตรงนี้นั้นเป็นส่วนทางบกเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอะไรที่มันดีเลี่ยงได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเข้าท่านนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับแต่ไหนแต่ไรมานี่ท่านเอาจริงเอาจังครับกัมพูชากล่าวหาอะไรต่ออะไรให้กับประเทศไทยท่านบันทึกไว้หมดเวลาไปประชุมในต่างประเทศนะครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพูดขึ้นก่อนได้พูดก่อนไทยนี่ก็ซัดไทยเต็มที่แต่ศรีหศักดิ์พูดทีหลังก็ลบไอ้สิ่งที่กัมพูชาพูดก่อนนั้นจนหมดสิ้นนะครับจนชาวต่างประเทศเนี่ยเชื่อประเทศไทยมากกว่าเชื่อกัมพูชานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหม่และทันสมัยนะครับเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังรับทราบกันนะครับคราวนี้ไปติดตามข่าวต่างประเทศเรื่องเฮลิคอปเตอร์ตกในสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่แหละนะครับว่าจะเอามาเล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่ามันหมดเวลาก่อนคือเกิดเหตุสะเทือนขวัญในสหรัฐอเมริกาหลังเฮลิคอปเตอร์ของ NBC 4และเทเลมูโน 52ประสบเหตุตกในพื้นที่เมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายโดย2รายนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักบินแต่เป็นนักข่าว2รายที่ไปทำข่าวรายงานสดขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเห เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่15เดือนกันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นบริเวณย่านแชตเวิร์ดของลอสแอนเจลิสขณะเฮลิคอปเตอร์นิวชอปเปอร์4กำลังบินเหนือจุดเกิดเหตุรถ SUV ชนกับรถโดยสารของเมโทรซึ่งก่อนหน้านั้นมีผู้เสียชีวิต2รายโดยเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพมุมสูงที่รถชนกันเพื่อรายงานข่าวสดลงมาจากข้างล่างแต่รายงานเรื่องราวของรถชนกันนั่นแหละนะครับต่อมาเฮลิคอปเตอร์สูญเสียระดับความสูงและตกลงในพื้นที่ระหว่างอาคารพาณิชย์ก่อนเกิดไฟลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า70นายเข้าระงับเหตุเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต3รายได้แก่เอลิอานาเดี๋ยวนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่ทราบว่าจะอ่านถูกอ่านผิดนะฮะเอลิอานามาเรโนนะครับเอลิอานามาเรโนอันนี้เป็นนักข่าวสาวนะฮะข้อมูลหายนักข่าวและช่างภาพเนาะนักข่าวและช่างภาพต่างประเทศนะครับเจ้าหน้าที่แรงงานสาวจากเฮลิคอปเตอร์ร่วมงานกันกับทีมเฮลิคอปเตอร์ของ Ancient City Air ตั้งแต่ปี2010และรายงานข่าวเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ทั้งเหตุไล่ล่าของตำรวจทั้งไฟป่าและอุบัติเหตุต่างๆโดยสามารถรายงานข่าวทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาสเปนให้กับ NBC 4และเทเลมันโด 52ด้านจอชมาสินิฟเป็นนักบินมากประสบการณ์มีชั่วโมงบินกว่า 14,000 ชั่วโมงและทำงานร่วมกันกับมาเรโนเป็นประจำมาตั้งแต่ปี2023ทั้งคู่กลายเป็นทีมรายงานข่าวทางอากาศที่ผู้ชมในลอสแอนเจลิสคุ้นเคยและต้องมาประสบเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เอาเป็นว่าผู้สื่อข่าวขึ้นไปรายงานข่าวรถชนกันในถนนนะครับแต่ว่าเอาไปเอามาเฮลิคอปเตอร์เกิดร่วงตกลงมานะครับก็เลยทำให้เสียชีวิตกันก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับข่าวที่มาน่าเศร้าใจในครั้งนี้นะครับอันนี้เหตุเกิดขึ้นทางสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็คราวนี้มาข่าวในประเทศไทยก็อุบัติเหตุเหมือนกันนั่นแหละนะครับข่าวนี้จากสำนักข่าวไทเกอร์ประเทศไทยนะครับมีรายงานบอกว่าพบร่างคนงานแล้วเสียชีวิตหลังพลัดตกท่อระบายน้ำลึก3เมตรใต้ BTS ปุณณวิถีนะครับเบื้องต้นคาดว่าลื่นเลยทำให้ไหลตกลงไปนะครับเตรียมส่งร่างให้ดำเนินการเรื่องนี้นะครับจากกรณีที่สายด่วน199ได้รับแจ้งเหตุประชาชนพลัดตกท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ป ปุณวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเวลาประมาณ7 นาฬิกาของวันนี้เลยนะครับจึงรีบประสานกำลังรุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพบเป็นท่อระบายน้ำความลึกประมาณ 2-3 เมตรเบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นชายและเจ้าหน้าที่พยายามเร่งช่วยเหลือล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยปอเต็กตึ๊งชุดปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้เสียชีวิตภายในท่อแล้วโอ้โหลื่นลงไปตกท่อระบายน้ำและได้นำร่างขึ้นมาทราบชื่อผู้ตายคือนายพาโตะบัตรประจำตัวที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือคนไร้สัญชาติอายุ32ปีมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดตากโดยคาดว่าอาจเกิดจากการลื่นทำให้พลัดตกลงไปโดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำร่างส่งต่อให้แพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโอ้โหนี่แหละครับฤดูฝนนะไม่ใช่แต่รถเท่านั้นครับที่ลื่นตกจากถนนตกคลองตกอะไรนะครับขนาดคนเดินยังลื่นตกท่อเลยส่วนอีกข่าวต่อมาครับมาดูข่าวเรื่องของประเทศไทยรับสมัครพลทหารอาสาหรืออส.นะครับอันนี้บอกว่ายอดสมัครพลทหารอาสา8วันยอดผู้สมัครพุ่ง 7,898 นายออกเกือบหมื่นคิดเป็น 31.59% จากที่ประกาศรับ 25,000 อัตราแต่วันสมัครวันแรก8วันแรกเนี่ยพุ่ง 7,898 แล้วนะฮะเตรียมคัดเลือกในวันที่28พฤศจิกายนข่าวนี้เป็นข่าวที่ได้รับมาจากทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะครับโอ้คนไทยด้วยความรักชาติสมัครรับ 25,000 อัตรานะครับสมัครไปแล้ว 7,898 นายนะวันนี้18กันยายนกระทรวงกลาโหมสรุปผลการรับสมัครโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570คือปีหน้าระหว่างวันที่10มาจนถึงวันที่17กันยายน2569มีผู้สมัครรวม 7,898 นายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 31.59 นะครับจากยอด 25,000 ที่ประกาศรับเฉพาะวันที่17มีผู้สมัครเพิ่ม492นายแบ่งเป็นทัพบก427นายทัพเรือ37นายทัพอากาศ24นายและกองบัญชาการกองทัพไทย4นายสำหรับผู้สมัครนะครับแบ่งเป็นทหารกองเกิน 5,391 นายทหารกองหนุนประเภท1จำนวน 1,309 นายและทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเลื่อนปลดจำนวน 1,198 นายก ขณะที่ช่องทางการรับข้อมูลโครงการพบว่าสัสดีเป็นช่องทางหลัก 53.55% รองลงมาหน่วยทหาร 27.67% และโซเชียลมีเดียแชร์ข้อมูล 18.79%ตัวเลขการสมัครในช่วง8วันแรกไม่ได้สะท้อนเพียงจำนวนผู้ที่สนใจเข้ารับราชการทหารแต่ยังสะท้อนถึงการเปิดทางเลือกให้คนรุ่นใหม่ได้ตัดสินใจและวางแผนอนาคตของตนเองเพราะแนวคิดของพลทหารอาสาไม่ได้จบเพียงวันที่สมัครเข้ามาแต่คือการต่อยอดช่วงเวลาของการรับราชการให้กลายเป็นโอกาสทั้งด้านสิทธิและสวัสดิการการพัฒนาตนเองการศึกษาอาชีพและการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเมื่อพลทหารอาสาเข้ามาแล้วเราต้องตอบแทนด้วยการมอบโอกาสให้นะครับเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ไปจนถึง24มกราคม2570นะครับคนสมัครค่อนข้างเยอะเนาะสมัครทหารเนี่ยนะครับดีใจครับกับคนไทยนะครับช่วยประเทศชาติบ้านเมืองแล้วเงินเดือนก็สูงอยู่นะค่าตอบแทนมาฟังข่าวไอ้ข่าวนี้เศร้าโรงเรียนแห่งหนึ่งโพสต์อาลัยนายธนกฤษนายธนกฤษเสียชีวิตกระทันหันเสียชีวิตกระทันหันในวัย16ปีรู้สาเหตุรู้สาเหตุแล้วนะครับยิ่งเศร้าบอกว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้มีรายงานข่าวเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ19นาฬิกาหรือที่เรียกกันพื้นบ้านเขาเรียกว่า1ทุ่มนั่นแหละนะฮะร้อยตำรวจโทธรรมนูญเกียรติสูงเนินพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวทะเลได้รับแจ้งทางวิทยุ191ว่ามีอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันที่ถนนสุรนารายถนนหมายเลข205บริเวณโรงงานโซล่าเซลล์ตำบลบ้านตาลอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ1รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีบรอนเงินทะเบียนบ่อใบไม้54193ชัยภูมิอยู่ในสภาพเสียหายตะแคงข้างอยู่ข้างถนนทราบชื่อคนขับก็คือเป็นหญิง

หมู่9ตำบลบ้านตาลอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิเป็นผู้โดยสารนั่งข้างคนขับเรียกว่าคนอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละนะครับใกล้กันนี่สิครับพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110สีดำแดงทะเบียนหมายเลข1กไก่จจ1367นครนายกล้มอยู่ในจุดดังกล่าวสภาพพังยับเสียหายทั้งคันและทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายธนกฤตนุชปรีดาอายุเพิ่งจะ16ปีที่อยู่35หมู่7ตำบลหัวทะเลอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิเสียชีวิตคาที่ในจุดเกิดเหตุจากการตรวจสอบรถกระบะดังกล่าวกลับจากทำธุระวิ่งมาบนถนนดังกล่าวมุ่งหน้าไปคำปิงส่วนนายธนกฤตผู้เสียชีวิตได้ขับรถจักรยานยนต์กลับจากไปกินข้าวกับแฟนสาวมาจากคำปิงวิ่งมาบนถนนดังกล่าวเพื่อจะกลับบ้านคาดว่าระหว่างทางเป็นถนนมืดและกำลังสร้างใหม่เพื่อขยายเป็นถนนสี่เลนเกิดมองไม่เห็นกันจึงเฉียวชนกันเข้าอย่างรุนแรงทำให้ร่างโอ้โหร่างของนายธนกฤตท่านผู้ฟังครับกระเด็นไปติดอยู่ที่กระจกหน้ารถกระบะคู่กรณีจากนั้นรถกระบะเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปพร้อมกันกับร่างของนายธนกฤตครับตกที่ริมถนนฝั่งทางด้านขวาโอ้ธนกฤตมาติดอยู่ที่กระจกด้านหน้านะรถเสียหลักอีกเอาร่างไปอีกธนกฤตนะตกที่ริมถนนฝั่งขวาและรถกระบะลากรถจักรยานยนต์ของธนกฤตไปไกลราว20เมตรอีกต่างหากก่อนที่รถกระบะจะพุ่งออกไปอีกแล้วไปชนกับเนินดินโอ้โหกระบะคันนี้เสียหลักก็เลยไปใหญ่เลยครับนู่นไปชนกับเนินดินริมถนนพลิกตะแคงข้างสภาพด้านหน้าฝั่งขวาพังยับเยินครับกระจกด้านหน้าแตกกระจายเนื่องจากถูกแรงกระแทกจากร่างของนายธนกฤตที่กระเด็นขึ้นไปติดรถติดจากกระจกรถแล้วจนนายธนกฤตเสียชีวิตโอ้ชนแรงจังเลยนะนางบัวหลันโม่งปราณีตอายุ72ปีอยู่บ้านเลขที่35หมู่7บ้านหนองดงตำบลบ้านตาลร่ำไห้แทบขาดใจเมื่อมาทราบข่าวว่าหลานชายเสียชีวิตกระทันหันซึ่งยากจะทำใจได้โดยนางบัวหลันเผยว่าธนกฤตเป็นหลานชายเรียนดีมากอาศัยอยู่กับตนสองคนส่วนพ่อแม่นั้นไปทำงานต่างจังหวัดก็เลยอยากจะฝากถึงคู่กรณีให้เข้ามาดูแลครอบครัวตนบ้างน้องก็ไหนๆน้องก็ได้เสียไปแล้วทางครอบครัวรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะมันไวเกินไปในส่วนของร่างน้องธนกฤตอายุ16ปีนักเรียนชั้นม.5ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งตรวจอย่างละเอียดก่อนประสานญาติให้ติดต่อรับร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปทางด้านพนักงานสอบสวนก็ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของนางสาวชวันรัตภูนชัยและนายชาญชัยกามขุนทศที่นั่งรถมาด้วยกันโดยเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ผ่านโล

0: หายใจผลตรวจบัตรทั้งสองคนปรากฏว่าปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์โอ้ไม่มีครับไม่มีกินเหล้าไม่มีดื่มเหล้าครับและจะได้ทำการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับทางโรงเรียนทางเพจของโรงเรียนเพชรพิทยาสวรรค์พิทยาสรรค์ได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียลูกศิษย์ลูกหาในครั้งนี้แม่หนักมากเลยอาการสาหัสจริงๆนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียนะฮะหนักมากครับชนตู้มเข้าไปแล้วหลุดจากรถจักรยานยนต์ขึ้นมาติดอยู่ที่กระจกกระจกก็แตกอีกแล้วรถกระบะยังไปต่ออีกครับจนทำให้นาธนกิจหลุดจากผากระโปรงนะครับแล้วไปชนต่อไออีกฝั่งหนึ่งอีกนะครับแม่โอ้โหนี่หนักหมาสาหัสจริงๆยังเหลือเวลาอีกพอฟังได้อีกข่าวอันนี้ข่าวอาชญากรรมครับทลายแหล่งจัดเก็บและจำหน่ายคอนแทคเลนส์เถื่อนเกี่ยวกับสายตาครับกว่า 100,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาท18กันยายน2569กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยบก.ปคบ.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติการทลายแหล่งจัดเก็บและกระจายเครื่องมือแพทย์คอนแทคเลนส์เถื่อนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจยึดของกลางจำนวน 132,720 ชิ้นมูลค่ากว่า 4,736,930 บาทเรื่องนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เรียกว่าอย.มีมาตรการร่วมกันในการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งระบาดเยอะมากในเวลานี้จากการตรวจสอบพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์รายหนึ่งโฆษณาจำหน่ายคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับราคาก็ต่ำกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตจึงสืบสวนขยายผลจนทราบสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนจนทราบสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้าซึ่งมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหากผลิตโดยไม่ได้มาตรฐานการผลิตและไม่ทราบถึงแหล่งที่มาแล้วก็มีการนำไปใช้กับดวงตาอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดความเสี่ยงติดเชื้อจากการใช้งานนะต่อมาตำรวจก็กองกำกับการ4นะครับบก.ปคบ.ได้ร่วมกับสำนักงานกรรมการอาหารและยาหรืออย.นำหมายสารแขวงสมุทรปราการเข้าตรวจค้นสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้าในโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตรวจยึดและอายัดของกลางผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เวลาจะหมดแล้วนี่ครับเอาเป็นว่าสรุปแล้วนะครับคอนแทคเลนส์นี้นะเป็นคอนแทคเลนส์เถื่อนไม่มีอย.ครับฟืนฟืนไฟไฟจุดทุบจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนโปรดตรวจสอบดูฟืนไฟบนเตาไฟในหิ้งพระและการจุดยากันยุง เตารีดเตาแก๊สถอดปลั๊กปิดวาล์วให้เรียบร้อยประตูหน้าต่างปิดดูร้อนให้
1: ได้นะกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาในบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสมเด็จพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสุขสันต์วันศุกร์ครับมิตรเป็นเพลงมนต์สกลทวาปีอยู่ต่ออีก1ชั่วโมงครับหลังจากข่าวคราวจบลงไปคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของเสียงเพลงแนวเพลงปกติธรรมดาถ้าเป็นช่วงกลางคืนเมื่อมนต์สกลทวาปีอยู่ที่คลื่นของตัวเอง104
1: ครั้งเดียวครับผมข่าวกลายเป็นดำทันทีเห็นผลใน10นาที
0: เพราะฉะนั้นเสียงโฆษณาออกกว่าเดิมท่านผู้ฟังก็เป็นเพลงที่แนวเพลงเพื่อชีวิตแต่ว่าพอมาที่นี่จัดกลางวันนี่นะฮะก็แนวเพลงเพื่อชีวิตก็ได้นะครับลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็เอานะครับสตริงมาเอาได้ทุกแนวเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังได้โปรดแนะนำเพลงเข้ามานะครับผ่านทั้งคลื่นวิทยุคลื่นมิตรสังท่าแร่หนองแสง 104.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะแนะนำเพลงเข้ามาปกติท่านจะไม่รู้จักเบอร์ของอามนครับนะจัดรายการอยู่คลื่น104นี่ไม่มีใครรู้จักเบอร์อามนไม่ค่อยจะให้ใครแต่พอมาที่คลื่น 104.5สถานีเขาไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัวของสถานีเพราะฉะนั้นนักจัดรายการแต่ละคนก็เลยใช้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของตัวเองนะครับให้บอกให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบไปแล้วก็ให้แนะนำเพลงเข้ามานะครับแบบเมื่อเช้านี้อมนกำลังเตรียมข่าวอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมองดูแล้วอ้อทักไปเลยสวัสดีครับหนุ่มนิคมน้ำอูนหนุ่มนิคมน้ำอูนก็ตอบมาเลยแล้วก็ขอเพลงนะครับนั่นแสดงว่ารู้จักเบอร์ส่วนตัวของอมนนะอมนนั่งอยู่ที่บ้านยังโทรมาถึงได้และเบอร์นี้นะครับถ้าหากว่าท่านเมมไว้ที่โทรศัพท์ของท่านเพราะว่าเบอร์ของท่านนั้นอยู่ในโทรศัพท์ของอมนก็มันก็มีอยู่แล้วถ้าท่านเมมเข้าไว้ในโทรศัพท์ของท่าน ก็จะกลายเป็นเพื่อนทางไลน์กับอามนได้สามารถคุยทางไลน์ได้นะครับเบอร์นี้เบอร์อะไรพูดยาวจังอามนเบอร์นี้เตรียมกระดาษที่พูดยาวนี่ก็เพราะว่าให้ท่านเตรียมกระดาษเตรียมปากกาไว้นั่นเอง เอาถ้ายังไม่ทันนะครับอย่าลืมครับขี้ฐานไฟ เขียนไว้ที่ฝาเลยนะสามตัวแรกครับสามตัวแรกเตรียมตัว086สามตัวแรกนะครับ086สามตัวต่อมาครับ864คราวนี้4ตัวท้ายครับ4ตัวท้าย89328932ทั้งหมด10ตัวเดี๋ยวอ่านให้ฟังให้ครบ10เลยคราวนี้086 864 8932แนะนำเพลงเข้ามาผ่านทางเบอร์นี้ได้นะครับฝากความคิดถึงห่วงใยไปถึงป้าต้อยไปถึงน้องปิ๊กแล้วก็ช่างเชษฐ์แล้วก็น้องสาวตุเสรีพัฒน์นะครับคนที่บอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้ฝนกำลังตกนะอยู่ในห้องส่งเราไม่รู้อะไรนะอยู่ในห้องส่งห้องแคบๆสี่เหลี่ยมแคบๆอันนี้นะครับแล้วก็ยังบอกว่าเสียงชัดเจนไหมยังไงหรือว่าเสียงเงียบหายไปช่วงนั้นช่วงนี้อะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นต้องขอขอบคุณท่านเหล่านี้ที่เป็นเพื่อนในการจัดรายการร่วมกับนักจัดรายการทั้ง3ท่านเลยนะครับทั้งอามนทั้งต้อยสมจิตและก็ทั้งไก่วุฒิไกรทองกันตังนะครับพูดถึงไก่วุฒิไกรทองกันตังนี่หลายท่านคงไม่ทราบว่าในอดีตนั้นเขาเป็นนักร้องดังคนหนึ่งนะครับเพลงเขาเยอะมากอามนแต่ก่อนรู้จักจำได้หมด เอาไปเอามาคนก็มาจำเอาแต่นกพิราบขาวที่ยิงเองเขา5-6อัลบั้มนู่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านอยากจะฟังเพลงของไก่วุฒิไกรนะครับขอผ่านทางอมนได้นะฟังเพลงจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงของเดวิดอินทีครับนักร้องเป็นลูกครึ่งอเมริกันไทยนะครับชาวอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับและก็เพลงที่ฝากให้เมื่อสักครู่นี้ก็คือคิดถึงบ้านนาเขาอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าคุณแม่อยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมทำไร่ทำนาก็เลยคิดถึงบ้านนาเพลงนี้นะครับอมนเป็นคนแนะนำเองนะเอามาฝากท่านผู้ฟังเพราะฤดูนี้ฤดูทำนาแล้วนะครับก็มาฟังต่อคราวนี้หนุ่มนิคมน้ำอูนครับหนุ่มนิคมน้ำอูนนี่แนะนำเพลงที่บอกว่าโทรเข้ามาตอนอมนเตรียมข่าวอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับชื่อเพลงเป็นเพลงเพื่อชีวิตครับบัวลอยขอบคุณหนุ่มนิคมน้ำอูนมากครับผมสงสัยหนุ่มนิคมน้ำอูนรู้จักอมนน่าจะรู้จักดีเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับของคาราบาวครับเพลงนี้บัวลอยนะฮะฝากให้กับทุกคนครับที่เป็น FC ของรายการที่อมนกำลังดำเนินการจัดรายการอยู่นี่แหละนะครับส่วนเพลงที่2นะครับน้องปิ๊กฟังอยู่หรือไม่นะครับหรือว่าไปยกยอเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลากำลังกลับไปสู่แหล่งน้ำใหญ่เริ่มฤดูฝนนั้นปลาจะขึ้นมาวางไข่ในแหล่งน้ำเล็กๆพอไข่เสร็จตอนนี้เขาก็จะพาไข่ของเขากลับไปแหล่งน้ำใหญ่ไปไข่วางไปปล่อยลูกอยู่ในแหล่งน้ำใหญ่ตอนนี้ปลามันลงครับเขาเรียกว่าปลาลงปลากลับไปเพราะนั้นปิกนี่ก็เลยไปยกยอครับเขาแนะนำเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดนะครับของอ้อนเกวลินแล้วก็ฝากให้กับทุกคนนะครับฝากป้าต้อยด้วยแล้วก็สามหนุ่มสามมุมนะครับสามหนุ่มสามมุมนักจัดรายการคืนนี้อมนต้อยสมจิตและไก่วุฒิไกรนะครับฟังกันสองเพลงครับพูดซะยาวเพลงแรกหนุ่มนิคมน้ำอูนบัวลอยคาราบาวและก็น้องปิ๊กครับรักเธอไม่มีวันหยุดอ้อนเกวลินสองเพลงเชิญครับ

0: เอาละครับผ่านไปอีก2เพลงนะฮะเพราะนั้นก็มาช่วงนี้ขออนุญาตพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการนะครับเวลาล่วงเลยมาเกือบครึ่งชั่วโมงครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ปูนผสมเสร็จนะครับสำหรับไปเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับหรือว่าปูนก่อฉาบท่านก็อย่าลืมครับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเป็นโรงงานผลิตปูนผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานมอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างในพื้นที่อื่นก็อยากจะได้สินค้าเอาไปขายที่ร้านค้าหรือว่าบริษัทของท่านห้างของท่านติดต่อมาทางวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะเพราะว่าการผสมปูนผสมเสร็จนั้นผสมด้วยการบังคับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับซึ่งไม่ได้ใช้คนทำโดยที่ใช้ปูนผสมกรวดทรายเท่านั้นเท่านี้อันนี้ตามหลักนะครับของวิศวกรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมอกรรับรองวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ยังเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงแผ่นพื้นอัดแรงนี่หมายถึงแผ่นพื้นที่เอาไปวางเพื่อเป็นพื้นบ้านนะอยู่บนชั้น2ชั้น3อะไรที่สามารถใช้เครื่องจักรยกขึ้นไปได้นี่นะครับเราก็ใช้ได้อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นปูนแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงนะครับเสารั้วลวดหนามนะอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงแล้วก็รั้วคาร์บอยอัดแรงนะครับวิบูลชัยก็กำลังโพสต์ประชาสัมพันธ์อยู่นะรั้วคาร์บอยอัดแรงในระยะนี้ทางโซเชียลมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครอยู่ที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬอยากได้สินค้าเหล่านี้นะครับท่านก็ติดต่อมานะครับยินดีที่จะส่งถึงสถานที่เพราะว่าวิบูลชัยคอนกรีตนี่นะครับส่งถึงมหาสารคามอุบลที่เขาสั่งมานะเราก็ส่งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างซึ่งมีเจลิมเป็นผู้บริหารอยู่นะครับวิบูลชัยคอนกรีตอยู่ท้ายชุมชนท่าแร่ไปจะเข้าสู่เขตบ้านน้อยหนองบัวทองบ้านหนองบัวทองหมู่ที่4ถนนก็ถนนนิตโยหรือว่าถนนสกลนครนครพนมผ่านท่าแร่ส่วนอนันตชัยวัสดุก่อสร้างอยู่ในชุมชนท่าแร่นะครับก็ติดกับถนนสกลนครนครพนมนี่แหละนะครับอนันตชัยนี่ก็อยากถ้าท่านอยากได้กรวดอิฐหินปูนทรายนะครับสั่งได้เลยแล้วก็วัสดุก่อสร้างอื่นๆตลอดจนเครื่องมือช่างนะครับและอุปกรณ์ประปาท่านถ้าหากว่าในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับท่าแร่นี่ท่านมาแวะเดินดูในร้านค้านะท่านจะเห็นว่าสินค้าอะไรที่ท่านต้องการนั้นมีค่อนข้างเยอะนะฮะที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้นะครับที่เบอร์นี้ครับเตรียมกระดาษจดอีกเบอร์โทรศัพท์ของวิบูลชัยคอนกรีตอนันตชัยวัสดุก่อสร้าง081081นะครับ3ตัวแรก3ตัวต่อมา954954นะครับแล้วก็4ตัวท้าย7173 7173นะครับ081954 7173ติดต่อได้คราวนี้ต่อมาอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้เกี่ยวกับหลังคาบ้านส่วนใหญ่นะครับก็คือเมทัลชีท นะฮะสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่สายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่ครับอันนี้หลังคาเหล็กเมทัลชีทซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียนะครับรีดให้ท่านได้อยู่ที่โรงงานของสายรุ้งหลังคาเหล็กเลยครับลอนตรงลอนสเปนนะครับแล้วก็ยังมีงานมือท่านชีตต่างๆที่มีคุณภาพนะครับที่จะท่านสามารถที่จะสั่งได้นะครับเช่นว่าลอนหลังคาลอนผนังฝ้านะครับลอนรั้วละแนงนะครับแล้วก็กล่องตกแต่งเมทัลชีตนะครับอันนี้มีครบหมดแล้วก็ยังมีละแนงเหล็กละแนงรั้วนะครับเป็นละแนงตั้งแนวตั้งนะแล้วก็มีสินค้าอื่นๆแต่ที่กำลังโด่งดังมาแรงในขณะนี้นะครับก็คือPU Foam PU Foam นี่ก็เป็นเมทัลชีทนั่นแหละนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเมทัลชีทนั่นแหละแต่ว่าเป็นเมทัลชีทซึ่งรีดแผ่นโฟมติดกับแผ่นเมทัลชีทแล้วก็เวลามุงหลังคาสีก็สวยเหมือนเพดานสวยๆเนี่ยเลือกสีได้ท่านอยากได้สีไหนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กนี่เมทัลหลังคาสแนปล็อกลอนใหม่นะครับทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบ PU Foam Snap Lock นะลอนแบบใหม่นะลอนแบบเหลี่ยมๆอ่ะช่วยแล้วก็ PU Foam นี่ก็ช่วยลดความร้อนลดเสียงดังนะครับพิเศษแบบ PU Foam นี่มีสีท้องโฟมให้เลือกให้เข้ากับสไตล์บ้านและงานตกแต่งของคุณนะครับผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรงติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการให้คำปรึกษาและวัดหน้างานอีกต่างหากนะครับอันนี้ก็สายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่แล้วก็อยู่ที่โรงงานสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่นี่นะครับยังจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอื่นๆอีกท่านสนใจวัสดุก่อสร้างแวะมาได้แล้วยังมีเครื่องมือช่างแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าแบบ LED สายไฟหลอดไฟนะครับตลอดจนไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือไฟแสงอาทิตย์ไฟแสงอาทิตย์เนี่ยสะดวกสบายครับซื้อครั้งเดียวไฟออกทุกคืนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพราะว่าเป็นไฟจากแสงอาทิตย์นะครับติดต่อได้นะครับที่สายรุ้งหลังคาเหล็กครับทางออกจากท่าแร่จะไปทางนครพนมสายรุ้งหลังคาเหล็กอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับท่านจะเหลียวเห็นอย่างชัดเจนอันนี้ป้าใหญ่เบ้อเล่อยังมีบ้านนกดาวอีกนะบ้านนกดาวเป็นบ้านสำเร็จรูปนะครับอันนี้ถ้าหากว่าท่านต้องการบ้านนกดาวสบายเลยมีหลากหลายแบบที่สวยงามนะครับเราสามารถส่งท่านได้โดยนำขึ้นไปที่รถเทรลเลอร์นะครับและขับไปส่งท่านได้จนถึงสถานที่ที่ท่านเตรียมที่เตรียมทางเตรียมดินไว้แล้วนะครับอันนี้ก็อย่าลืมครับสายรุ้งหลังคาเหล็กช่างอาร์ตเจ๊ส้มโอและพนักงานทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับคราวนี้มาฟังเพลงกันต่อท่านผู้ฟังครับท่านอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมแนะนำเข้ามาได้เพราะเพลงช่วงนี้เหลือน้อยแล้วเนื่องจากว่ามนสกลทวาปีก็หยุดขาดอยู่ช่วงนี้ไม่ได้มาจัดรายการบ้างนะครับคิดถึงสาวสวยสวนมะพร้าวแล้วก็คิดถึงสาวบ้านป่าอยู่นะครับถ้าอยากจะฟังเพลงอะไรก็อย่าลืมนะแนะนำเข้ามาได้นะครับไปจนตลอดเก็บจ๋าบ้านนาแก้วปอปลานะครับชาย5แล้วก็นุ่มแจกแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้นะเผ ราะว่าเพลงของหนุ่มแจกรักได้หมดแล้วส่วนดุเสรีพัฒน์นั้นก็เดี๋ยวได้ฟังกันต่อไปนี่แหละนะที่ขอมาผ่านทาง Messenger นะครับแล้วก็ทอทหารบ้านสวนอย่าลืมนะสาวขี้เหงาพนานิคมด้วยนะครับยังอีกหลายท่านนะครับแล้วก็หนุ่มจากหลังเขาภูพานนะฮะที่เป็นแฟนเพลงของอมนนะครับตลอดจนป้าต้อยช่างเชษน้องปิ๊กนะฮะฟังต่อครับสองเพลงครับจากหนุ่มนี่ไม่ใช่หนุ่มนิคมน้องหุ่นเล่นไปละจากตู้เสรีพัฒน์ครับน้องสาวอันนี้แนะนำเพลงสูงไวใจเกินร้อยนะครับฝากให้กับน้องสาวอุ้ยปานีอยู่ทานนักทางซอยหนองจอกนี่ละนะครับแล้วก็ฝากให้กับสูงไวมูหก
1: คืออันนี้ใช้ได้ทุกกรณี
0: เอาละครับคราวนี้ก็อยากโอ้ยังอีกแพ้แจกรักครับสาวนครพนมบ่อต้มอ้ายนะฮะแบบฝากให้กับทุกคนจากหนุ่มแจกรักนะฝากไปเลยสองเพลงสูงไวใจเกินร้อยจากตู้เสรีพัฒน์สาวนครพนมบ่อต้มอ้ายจากหนุ่มแจกรักเชิญครับ

ใหม่ Dumex Dupro Fruit and Veg 3D Iron C Plus สูตรเดียวที่เสริมผงผักผลไม้ครบ5สีและมีสารอาหารดีๆอีกมากมายเพื่อสมองและพัฒนาการที่ดีรอบด้าน

มาพูดถึงผู้ประถมรายการอีกครับทางอุตสาหกรรมตัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่ครับเป็นคลังจำหน่ายสินค้าวัสดุทางด้านการเกษตรเริ่มต้นที่ข้าวสารก่อนทั้งข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวอยากได้เยอะๆเพื่อเอาไปใช้ในงานเลี้ยงงานสังคมอะไรต่างๆนะครับติดต่อได้นะฮะที่ห้างสุจกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่นอกจากข้าวสารแล้วนะเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเมล็ดพันธุ์พืชทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยแหละนะฮะแล้วก็พวกพืชล้มลุกพืชยืนต้นเมื่อไปถึงเมล็ดพันธุ์พืชแล้วนะครับก็ยังคิดถึงพวกเห็ดนะเชื้อเห็ดนะครับแล้วก็ยังมีถุงเห็ดเพาะเชื้อไว้เรียบร้อยแล้วท่านเอาไปเลี้ยงต่อแล้วก็นอกจากนี้อีกนะครับก็ปุ๋ยสูตรต่างๆปุ๋ยหน้าปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็ยาสเปรย์สำหรับฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าหญ้าฆ่าแมลงนะครับใบมีดเครื่องตัดหญ้าหลอดไฟฟ้าก็มีนะครับหลอดนีออนอะไรนี่นะฮะแล้วนอกจากนั้นอีกพวกเชือกไนลอนนะครับเชือกไนลอนแล้วก็เป็นแบบเชือกร่มตะข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับจอบเสียมต่างๆนะครับ คราดกวาดขยะต่างๆนะฮะเป็นอันว่าครบครันอยู่ที่นี่แหละครับนะฮะช่างร้านค้าร้านใดที่ท่านที่ต้องการเอาไปขายนะครับท่านติดต่อได้นะครับเราขายให้ท่านได้ในราคาพิเศษอันนี้เพื่อให้ท่านไปขายในราคาที่เท่าๆกันกับร้านเราที่เวลาขายปลีกนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่บ้านชะโนดตำบลหางโฮงอันนี้ก็เป็นแหล่งผลิตสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับอยู่ที่บ้านชะโนดตำบลหางโฮงถ้าหากว่าท่านอยากได้ตู้นะครับเตียงตู้เสื้อผ้าเตียงนอนนะครับแล้วก็มีทั้งแบบไม้เนื้อแข็งนะครับเนื้อแข็งเนื้ออ่อนแล้วก็ไม้ทรงไม้สักทั้งหลายไม้ยาวโต๊ะกินข้าวตลอดจนเก้าอี้นะครับมีเก้าอี้นวมเก้าอี้เหล็กเก้าอี้อลูมิเนียมนะครับเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเอาไปใช้นะครับที่บ้านท่านเพราะนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่นี่ท่านต้องการสิ่งใดที่เกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์อย่าลืมครับท่านมาได้ที่สทวีเฟอร์นิเจอร์สถานที่สทวีเฟอร์นิเจอร์นั้นถ้าหากว่าท่านมาจากสกลนครตัวเมืองแล้วก็จะไปทางนครพนมนะครับมาถึงแยกไฟแดงบ้านธาตุเลี้ยวมานะครับจะไปทางท่าแร่เนี่ยนครพนมเนี่ยนะครับมาจากแยกบรรทัดมาไม่ไกลหรอกไม่กี่กิโลเมตรเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นนะครับมีถุงลมลอยอยู่ที่หน้าร้านสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วท่านก็จะแวะได้ตรงนั้นแหละคือสทวีเฟอร์นิเจอร์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านอัธยาศัยดีครับสำหรับเจ้าของธุรกิจแห่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านอยากจะซื้อเพื่อเอาไปขายต่ออันนี้ก็ใช้ได้นะครับติดต่อได้ที่สทวีเฟอร์นิเจอร์เช่นเดียวกันนะครับถนนท่าแร่ถนนจากบ้านท่าไปท่าแร่นี่แหละนะฮะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับถ้ามาจากท่าแร่ก็

คลื่นนี้แหละนะครับ8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะเวลานี้ยังอยู่กับอมรอยู่เป็นผู้กำกับเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคนะครับไก่วุฒิไกรทองอันตังชื่อเพลงว่าหักมุมนะครับหนุ่มหลังเขาแนะนำเข้ามาฝากให้กับทุกคนฟังอยู่นะฮะส่วนอีกเพลงนึงครับจากช่างเชษอูช่างเชษเกาะเคาะพ่นสีรถยนต์แนะนำเพลง Made in Thailand โอ้ไม่ใช่ Made in ช่างเชษเหรอใครอยากจะทำสีตอนนี้ช่างเชษบอกน้ำท่วมอู่ฝากให้กับทุกคนและกับสามหนุ่มสามมุมด้วยขอบคุณช่างเชษนะครับถ้ามีเวลาเหลืออยู่นะหนุ่มสกลครับหนุ่มสกลแนะนำเพลงแมงปอปีกบางของไม้เมืองฝากให้กับทุกท่านนะครับช่วงนี้มนสกลทวารปีลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาในบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสมเด็จพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออ่างเปาเจ้าหน้าที่แผนกงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวมิสังท่าแร่หนองแสงในรายการครอบครัวดีคนดีสังคมดีทุกวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะงานเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะเธอลำเอียงแล้วก็ใจไม่ด้านพอนะคะก็มอบเป็นพิเศษให้แฟนรายการทุกท่านที่กำลังฟังอยู่กันตอนนี้นะคะแฟนรายการที่ฟังกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ของอาจารย์มนคนสกุลทวาปีนะคะตั้งแต่พี่ไก่ยาวมาจนถึงของผู้จัดเองนะคะก็คือน้องเปาเองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทราบข่าวมาว่ามีแฟนรายการนะคะก็ของานเพลงให้เปาด้วยนะคะจากรายการของคุณนาต้อยสมจิตนะคะผู้จัดก็ไม่ทราบว่าชื่อว่าอะไรต้องขอขอบพระคุณมากๆมากเลยนะคะที่ของานเพลงสำหรับเปานะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันยาวๆมาจนถึงบ่ายสองโมงแล้วนะคะผู้จัดก็มีเนื้อหาสาระนำมาฝากแฟนในการเช่นเคยในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาฟังข้อคิดสะกิดใจที่ผู้จัดแบ่งปันให้แฟนรายการมาในหลายๆสัปดาห์ไปแล้วนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็หมดแล้วให้แฟนรายการนั้นโทรเข้ามาว่าชื่นชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจไหนนะคะชื่นชอบคำคมไหนนะคะผู้จัดก็มีวิทยุให้นะคะ2รางวัล นะคะแล้วก็มีรูปแม่พระจากเวียดนามนะคะอีก4องค์แล้วก็สายประคำสวยๆจากประเทศเวียดนามมาฝากแฟนรายการด้วยนะคะสำหรับใครที่โทรเข้ามาร่วมสนุกว่าชื่นชอบข้อคิดคำคมสะกิดใจไหนว่าชอบคำคมชีวิตตัวเองที่แบบลึกซึ้งก็จะให้โทรเข้ามานะคะว่าเราชอบคำคมนี้มากๆนะคะเสียงผู้จัดอาจจะขัดขาดหายใช่ไหมคะก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็ต้องขออภัยแฟนรายการด้วยนะคะก็ได้ยินจากวิทยุข้างนอกนะคะว่าเป็นเสียงผู้จัดนั้นแบบกึกกึกกักกักกักไม่ใช่เป็นเพราะผู้จัดนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตนะคะที่เชื่อมต่อเพราะว่าสัญญาณนะคะอาจจะเพราะว่าเราจัดสถานีอยู่ที่ตึก3ชั้นใช่ไหมคะตึกอภิบาลของเราแต่ว่าเครื่องวิทยุอะไรที่เป็นห้องส่งก็อยู่ตรงที่อาคาเทวดามิคาเอลตรงตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นนะคะก็เราใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะส่งตรงถึงกันอาจจะขัดข้องอาจจะสะดุดนิดๆหน่อยๆนะคะก็ต้องขออภัยแฟนรายการด้วยนะคะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจคำคมนะคะคำลึกซึ้งคำเตือนสตินะคะเป็นปัญญาที่กันกองมาแล้วนะคะความคิดแบบอย่างกว้างนะคะที่ได้รวบรวมมาโดยพระอัคคะสังฆราชรุ้ยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะคะก็ผู้จัดก็แบ่งปันไปแล้วนะคะเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่2แล้วนะคะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจแรกนะคะกุญแจของความสำเร็จอยู่ที่เรามองที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรคกุญแจของความสำเร็จอยู่ที่เรามองดูที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรคความประพฤติของคุณสะท้อนให้เห็นอุปนิสัยใจคอของคุณจงกระทำดีต่อคนอื่นค
ความประพฤติของคุณสะท้อนให้เห็นอุปนิสัยใจคอของคุณจงกระทำดีต่อคนอื่นจงเป็นตัวคุณไม่สนใจว่าคนอื่นจะว่าอะไรจงเป็นตัวคุณไม่สนใจว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรการก้าวหน้าน้อยๆทุกวันเมื่อรวมกันแล้วก็จะเกิดผลที่ยิ่งใหญ่การก้าวหน้าน้อยๆทุกวันเมื่อรวมกันแล้วก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่อย่าใส่กุญแจความสำเร็จของคุณที่กระเป๋าคนอื่นอย่าใส่กุญแจความสำเร็จของคุณที่กระเป๋าคนอื่นคุณได้มาสิ่งที่คุณลงทุนไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดคุณได้มาสิ่งที่คุณลงทุนไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดจงรักตนเองให้พอเพื่อจะสามารถทำให้หนักขึ้นจงรักตัวเองให้พอเพื่อจะสามารถทำให้หนักขึ้นคนเรามักจะลืมบ่อยๆว่าเขาสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไรคนเรามักจะลืมบ่อยๆว่าเขาสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่างไรจงเคารพตนเองโดยเดินหนีจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าจงเคารพตนเองโดยเดินหนีจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าอย่าดูถูกคนที่อยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณฉลองแต่ให้ดูคนที่อยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณมีความทุกข์ยากลำบากอย่าดูคนที่อยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณฉลองแต่ให้ดูคนที่อยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณมีความทุกข์ยากลำบากการดิ้นรนที่คุณรู้สึกลำบากเรียกว่าความก้าวหน้าการดิ้นรนที่คุณรู้สึกลำบากเรียกว่าความก้าวหน้าตราบใดที่คุณรู้สึกเจ็บปวดก็แสดงว่าคุณยังมีชีวิตตราบใดที่คุณทำผิดก็แสดงว่าคุณยังเป็นคนตราบใดที่คุณยังพยายามคุณก็ยังมีความหวังตราบใดที่คุณมีความรู้สึกเจ็บก็แสดงว่าคุณยังมีชีวิตตราบใดที่คุณยังทำผิดก็แสดงว่าคุณยังเป็นคนตราบใดที่คุณยังพยายามคุณก็ยังมีความหวังพระเจ้าประทานพระหันสทานที่หลายครั้งเราไม่คาดหวังจะได้พระเจ้าประทานพระหันสทานหลายครั้งเราไม่คาดหวังจะได้เมื่อคุณหมดข้อแก้ตัวคุณก็มาพบแรงบันดาลใจเมื่อคุณหมดข้อแก้ตัว
คุณก็มาพบแรงบันดาลใจคุณรักตนเองอย่างไรคุณก็บอกคนอื่นให้รักอย่างนั้นคุณรักตนเองอย่างไรคุณก็บอกคนอื่นให้รักคุณอย่างนั้นอย่ารอคอยโอกาสดีแต่จงทำให้โอกาสนั้นสมบูรณ์อย่ารอคอยโอกาสดีแต่จงทำให้โอกาสนั้นสมบูรณ์วันนี้เป็นวันดีที่จะทำให้คุณมีความสุขวันนี้เป็นวันดีที่จะทำให้คุณมีความสุขงานคืองานหมอหรือคนทำความสะอาดต่างที่มีเกียรติเท่ากันคุณไม่มีสิทธิ์เยาะเย้ยหรือดูถูกคนใดเพราะคุณมีเงินมากกว่าเราทุกคนต่างพยายามหาอาหารมาประทังชีวิตงานคืองานหมอหรือคนทำความสะอาดต่างมีเกียรติเท่ากันคุณไม่มีสิทธิ์เยาะเย้ยหรือดูถูกคนใดเป็นเพราะคุณมีเงินมากกว่าคุณคนเราทุกคนต่างพยายามหาอาหารมาประทังชีวิตอย่าเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตคุณไม่สามารถเปลี่ยนมันได้จงถือมั่นเป็นบทเรียนอย่าเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตคุณไม่สามารถเปลี่ยนมันได้จงถือมั่นเป็นบทเรียนทุกวันอาจจะไม่ใช่วันดีแต่ก็มีบางอย่างดีในทุกวันทุกวันอาจจะไม่ใช่วันดีแต่ก็มีบางอย่างดีในทุกวันนี่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข้อคิดคำคมสะกิดใจใน2หน้านะคะที่ผู้จัดแบ่งปันไปนะคะหวังว่าแฟนรายการคงจะชื่นชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจในบ้างนะคะส่วนตัวผู้จัดนั้นชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจนี้นะคะไม่ทราบว่าแฟนรายการจะชื่นชอบตรงกับผู้จัดหรือเปล่านะคะอย่าดูคนที่อยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณฉลองแต่ให้ดูคนที่อยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณมีความทุกข์ยากลำบากอย่าดูคนที่อยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณฉลองแต่ให้ดูคนที่อยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณมีความทุกข์ยากลำบากนะคะแฟนรายการนั้นชื่นชอบคำคมนี้เพราะอะไรนะคะส่วนตัวผู้จัดนั้นก็ชื่นชอบคำคมนี้เป็นพิเศษนะคะก็มีสายโทรเข้ามานะคะจากคุณปาตองวงประชานะคะจะขอเพลงอะไรเออเรามารับฟังนะคะว่าคุณปาต้อยขอเพลงอะไรนะคะคุณปาต้อย

0: รักเธอที่สุดนะคะ
1: จ้ามอบทุกเสียงทุกสายจ้าม
0: อบทุกเสียงทุกสายนะคะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณป้าต้อยนะคะที่โทรเข้ามานะคะของงานเพลงแฟนใครไม่รู้นะคะเดี๋ยวผู้จัดเปิดให้นะคะขอบคุณคุณป้าต้อยคนสวยมากๆนะคะสงสัยฟังกับคุณป้าวันอยู่แน่ๆ นะคะเรามารับฟังงานเพลงสัจจะชาวนาและก็งานเพลงราน้องไปชายแดนนะคะที่คุณป้าติ๋วอัมไพวันทรงเล็กสิงเป็นผู้แนะนำมานะคะเรามารับฟังทั้งสองงานเพลงนี้กันเลยนะคะขอบคุณคุณป้าติ๋วมากๆเลยค่ะ

ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะ2งานเพลงนะคะที่คุณป้าติ๋วแนะนำมานะคะก็คืองานเพลงสัจจะของชาวนานะคะแล้วก็งานเพลงลาน้องไปชายแดนนะคะขอบคุณคุณป้าติ๋วอัมไพวันทรงเล็กสิ่งมากๆนะคะที่แนะนำงานเพลงกันเข้ามานะคะค่ะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจกันต่อนะคะข้อคิดสะกิดใจนะครับอยู่คนเดียวและมีความสุขดีอยู่ดีกว่าอยู่กับคนจอมปลอมที่ห้อมล้อมคุณอยู่คนเดียวและดีกว่าอยู่กับคนจอมปลอมที่ห้อมล้อมคุณจงมีความสุขเถิดเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะมีเวลาเหลืออีกนานเท่าไหร่จงมีความสุขเถิดเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะมีเวลาเหลืออีกนานเท่าไหร่การนับถือคือกระจกเงายิ่งคุณให้คนอื่นเห็นพวกเขาก็จะยิ่งเคารพคุณการนับถือคือกระจกเงาจงยิ่งคุณให้คนอื่นเห็นพวกเขาก็ยิ่งจะเคารพคุณใช้เวลากับลูกหลานดีกว่าใช้เงินเลี้ยงเขาใช้เวลากับลูกหลานดีกว่าใช้เงินเลี้ยงเขาชีวิตคือทางที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบใหม่ๆทุกวันชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบใหม่ๆทุกวันจงเห็นคุณค่าของคนที่เสียสละเพื่อคุณเพราะอาจจะเป็นทุกสิ่งที่เขามีจงมีคุณค่าของคนที่เสียสละเพื่อคุณเพราะอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความสุขของชีวิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดของคุณความสุขของชีวิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดคุณอนาคตของคุณไม่แตกต่างไปถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงบางอย่างวันนี้อนาคตของคุณไม่แตกต่างไปถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงบางอย่างวันนี้ความสัมพันธ์ก็เหมือนกำหนดไว้ในมือขออภัยนะคะความสัมพันธ์ก็เหมือนการกำนกไว้ในมือถ้าคุณกำลังมัดแน่นมันก็จะตายถ้ากำหลวมๆมันก็อาจจะบินหนีถ้าคุณกรรมด้วยความระมัดระวังมันก็จะอยู่กับคุณเสมอไปความสัมพันธ์ก็เหมือนการกำนกไว้ในมือถ้าคุณกรรมมันแน่นมันก็ตายถ้ากรรมหลวมๆมันก็อาจจะบินหนีถ้าคุณกรรมด้วยความระมัดระวังมันก็จะอยู่กับคุณเสมอไปข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับคืนที่เปลี่ยนแปลงเป็นรุ่งอรุณเพื่อนที่เปลี่ยนเป็นครอบครัวและความฝันที่เปลี่ยนเป็นความจริงข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับคืนที่เปลี่ยนเป็นรุ่งอรุณเพื่อนที่เปลี่ยนเป็นครอบครัวและความฝันที่เปลี่ยนเป็นความจริงจงจำไว้ว่าคุณต้องเป็นคนเมตตากรุณา
มีความยุติธรรมซื่อสัตย์และจริงใจต่อคนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้จะกลับมาหาคุณจงจำไว้ว่าคุณต้องเป็นคนมีเมตตากรุณามีความยุติธรรมซื่อสัตย์และจริงใจต่อคนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้จะกลับมาหาคุณบางครั้งสิ่งที่ควรทำคือยิ้มเดินหน้าไปตามวันเวลาของคุณอย่าร้องไห้และแซงทำเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีบางครั้งสิ่งที่ควรทำคือยิ้มเดินหน้าไปตามวันเวลาของคุณอย่าร้องไห้และแซงทำว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเมื่อมีคนหลีกคุณเวลาคุณมีปัญหาก็อย่ารบกวนเขาอีกเมื่อมีคนหลีกคุณเวลาคุณมีปัญหาก็อย่ารบกวนเขาอีกเลยสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอย่าได้นำมาคิดให้เสียเวลาสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอย่าได้นำมาคิดให้เสียเวลาหมอนของเรารู้ว่าเราซ่อนความรู้สึกไว้มากเพียงใดแต่ละวันหมอนของเรารู้ว่าเราซ่อนความรู้สึกไว้มากน้อยเพียงใดในแต่ละวันเมื่อถึงที่สุดแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรปลอมอะไรจริงและใครจะเสี่ยงชีวิตเพื่อคุณเมื่อถึงที่สุดแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรปลอมอะไรจริงและใครจะเสี่ยงชีวิตเพื่อคุณจงตั้งเป้าหมายสำหรับหนึ่งแผ่นมีสมาธิทำงานหนักเมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็ให้มีใจสุภาพถ่อมถ่อมตนไว้จงตั้งเป้าหมายทำสักหนึ่งแผ่นมีสมาธิหนักทำงานหนักเมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็ให้มีใจถ่อมตนคู่แข่งของข้าพเจ้าคือตัวข้าพเจ้าเมื่อวานนี้คู่แข่งของข้าพเจ้าคือตัวข้าพเจ้าเมื่อวานนี้ความสำเร็จมาจากการสละบางสิ่งเสียสละอดทนอยู่ดึกมีความล้มเหลวมีคนวิพากษ์วิจารณ์มีคนสงสัยความสำเร็จมาจากการสละบางสิ่งเสียสละอดทนอยู่ดึกมีความล้มเหลวมีคนวิพากษ์วิจารณ์มีคนสงสัยคุณได้สิ่งที่คุณทำงานไม่ใช่สิ่งที่คุณปรารถนาคุณได้สิ่งที่คุณทำงานไม่ใช่สิ่งที่คุณปรารถนาจงเริ่มจากสถานที่คุณอยู่ไม่ใช่สิ่งที่คุณมีและทำทุกสิ่งที่ทำได้จงเริ่มจากสถานที่ที่คุณอยู่ไม่ใช่สิ่งที่คุณมีและทำทุกสิ่งที่ทำได้อย่าให้ความกลัวตัดสินอนาคตคุณ
อย่าให้ความกลัวตัดสินอนาคตของคุณจงรับผิดชอบความสุขของคุณอย่าใส่มันในมือคนอื่นจงรับผิดชอบความสุขของคุณอย่าใส่มันในมือคนอื่นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่มันไปได้เสมอการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่มันเป็นไปได้เสมอนี่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข้อคิดสะกิดใจในหน้านี้นะคะหวังว่าแฟนรายการคงจะชื่นชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจในบ้างนะคะส่วนตัวผู้จัดในหน้านี้ก็ชื่นชอบในหลายๆคำคมเลยนะคะก็เรียกมาสักหนึ่งข้อก็คือข้อนี้นะคะเมื่อคนหลีกคุณเวลาคุณมีปัญหาก็อย่ารบกวนเขาอีกเมื่อมีคนหลีกคุณเวลาคุณมีปัญหาก็อย่ารบกวนเขาอีกชื่นชอบไหมคะข้อคิดนี้ส่วนตัวผู้จัดนั้นก็ชื่นชอบมากที่สุดสำหรับในหน้านี้เลยก็เป็นไปได้นะคะว่าไปได้นะคะว่าชื่นชอบเพราะอะไรนะคะชื่นชอบเพราะว่ามันก็เข้ากับชีวิตนะคะว่าเมื่อเรามีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็ไปขอพึ่งพาอาศัยคนคนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ไม่สนใจเราเลยนะคะแม้แต่จะรับฟังความคิดเห็นเราหรือเขาแบบเราอาจจะขอให้เขาช่วยอะไรเรานิดหน่อยเขากลับไม่มองหาเราเลยแล้วก็ไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยนะคะเราก็ให้จำไว้เลยนะคะว่าเราอย่าไปรบกวนเขาอีกเราอย่าไปหาเขานะคะเราไปหาคนที่เขาเข้าใจเราชื่นแบบว่าช่วยเหลือเราได้ก็พอไม่ต้องไปนะคะอย่าไปดันด้นไปหาคนคนนั้นอีกอย่ากลับไปนะคะอันนี้ก็ผู้จัดก็คิดว่าน่าจะตรงกับหลายๆคนที่ชื่นชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจนี้นะคะเรามารับฟังงานเพลงนี้กันเลยนะคะรักเธอที่สุดแล้วก็งานเพลงแฟนใครไม่รู้นะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่จากคุณป้าต้อยคนสวยนะคะคุณลุงประชาที่อยู่หมู่3นะคะมารับฟังงานเพลงนี้กันเลยค่ะ

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- มตตาต้นชั่วโมง
1: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: แต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: มตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานเพลงเจ้าดอกจำปานะคะผู้จัดก็มอบให้แฟนรายการทุกคนนะคะเป็นต้นน้องพริกไทยแฟนรายการผู้จัดที่อยู่บ้านโคกสะอาดและก็คุณยายลำดวนคุณยายจอมศรีคุณยายนิกานะคะและทุกคนที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะค่ะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจกันต่อนะคะผู้จัดก็พระคุณเจ้าปู่ก็ได้บอกว่าให้อ่านหน้าที่110บ่อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับครอบครัวนะคะข้อที่17นะคะเพราะว่าเป็นข้อคิดสะกิดใจเกี่ยวกับครอบครัวให้ผู้จัดอ่านทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ผู้จัดก็จะอ่านแบ่งปันไปแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะแบ่งปันไปตลอดเลยนะคะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจนะคะที่เกี่ยวกับครอบครัวกันนะคะบ้านพ่อทำให้บ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กล่าวคือสร้างบรรยากาศให้พระเจ้าอยู่กับทุกคนในบ้านนอกจากจัดให้มีแท่นพระที่วางไม้กางเขนรูปแม่พระเทวดาและบรรดานักบุญแล้วการภาวนาทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นการเสริมความเชื่อให้สมาชิกและเป็นต้นไม้ขออภัยนะคะและเป็นต้นให้ลูกหลานได้เห็นพยานว่าผู้ใหญ่มีความเชื่อจากปฏิบัติเช่นนี้เป็นอาจินเพื่อให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวและของสมาชิกทุกท่านและเป็นภาพที่ไม่ลืมแบบสมาชิกในครอบครัวแม้วันเวลาจะผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีเมื่อพระเจ้าอาจจะเรียกหาสมาชิกครอบครัวบางคนไปหาพระองค์คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อที่นอกจากจะภาวนาให้กันและกันแล้วก็ยังคิดถึงผู้ร่วงลับของครอบครัวความศรัทธาของสมาชิกจะไม่จืดจางเลยตรงกันข้ามจะมั่นคงและพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข้อคิดนะคะสะกิดใจในหน้านี้นะคะผู้จัดขอแบ่งปันอีกหนึ่งรอบนะคะบ้านเป็นวัดแห่งแรกของครอบครัวพ่อแม่มีหน้าที่ทำให้บ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กล่าวคือสร้างบรรยากาศให้พระเจ้าอยู่กับทุกคนในบ้านนอกจากจะจัดให้มีแท่นพระที่วางไม้กางเขนรูปแม่พระเทวดาและบรรดานักบุญแล้วการสวดภาวนาทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นการเสริมความเชื่อให้สมาชิกและเป็นต้นให้ลูกหลานได้เห็นพยานว่าผู้ใหญ่มีความเชื่อจะปฏิบัติเช่นนี้เป็นอาจินเพื่อให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวและของสมาชิกทุกท่านและเป็นภาพที่จะไม่ลบเลือนสำหรับสมาชิกในครอบครัวแม้วันเวลาจะผ่านไปเป็นเดือนเมื่อพระเจ้าอาจจะเรียกหาสมาชิกครอบครัวบางคนไปหาพระองค์คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกันกับความเชื่อที่นอกจากจะภาวนาให้กันและกันแล้วก็ยังคิดถึงผู้ร่วงลับของครอบครัวความศรัทธาของสมาชิกจะไม่จืดจางเลยตรงกันข้ามจะมั่นคงและพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข้อคิดสะกิดใจนะคะ
แฟนรายการก็คงจะชื่นชอบข้อคิดสะกิดใจที่ผู้จัดได้แบ่งปันไปเมื่อสักครู่นะคะส่วนตัวผู้จัดนั้นก็ชอบมากเลยนะคะเรามาฟังสุนทรพจน์เกษียณอายุของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ทำให้โลกตะลึงนะคะเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเขียนไว้เมื่อวันเกษียณอายุนะคะไม่ว่าจะศาสนาจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะลองมาดูว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเขียนเกี่ยวกับครอบครัวนี้ได้อย่างสวยงามได้อย่างไรเรามาฟังกันเลยนะคะครอบครัวสถานที่แห่งการให้อภัยไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบคุณไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองเราไม่ได้แต่งงานกับคนที่สมบูรณ์แบบหรือเราไม่มีลูกที่สมบูรณ์แบบเรามีข้อร้องเรียนจากกันเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ทำร้ายกันเราผิดหวังมาโดยตลอดใช่ด้วยเหตุผลหลายประการในเวลาที่ต่างกันเราจึงผิดหวังซึ่งกันและกันไม่มีการแต่งงานที่ดีหรือครอบครัวที่ดีหากไม่มีการให้อภัยการให้อภัยเป็นยาแห่งความสุขและความสุขในครอบครัวการให้อภัยมีความสำคัญต่อสุขภาพทางอารมณ์และความอยู่รอดทางจิตวิญญาณของเราไม่ว่าความผิดหรือใครเป็นผู้กระทำผิดก็ตามหากปราศจากการให้อภัยครอบครัวจะกลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งและป้อมปราการแห่งความชั่วร้ายหากไม่มีการให้อภัยครอบครัวจะป่วยและไม่แข็งแรงการให้อภัยคือภาวะขาดเลือดของจิตวิญญาณการชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์การปลดปล่อยของหัวใจไม่มีบาปใดที่ใหญ่เกินกว่าจะได้รับการให้อภัยผู้ที่ไม่ให้อภัยจะไม่มีสันติสุขในจิตวิญญาณของเขาและไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้การไม่ให้อภัยคือความชั่วร้ายและเป็นยาพิษที่ทำให้มึนเมาและฆ่าชีวิตผู้ที่ปฏิเสธที่จะให้อภัยเก็บความเสียใจจากการไม่ให้อภัยไว้ในใจเป็นการกระทำที่ทำร้ายตนเองมันเป็นการกินอัตโนมัติผู้ที่ไม่ให้อภัยคือคนป่วยทั้งร่างกายอารมณ์จิตวิญญาณและพวกเขาจะทุกข์ในสองทางด้วยเหตุนี้ครอบครัวจึงต้องเป็นสถานที่แห่งชีวิตไม่ใช่เป็นสถานที่แห่งความตายสถานที่แห่งการให้อภัยสถานที่แห่งสวรรค์ไม่ใช่สถานที่แห่งนรกเป็นเขตรักษาและไม่ใช่โรคผู้ฝึกฝนการให้อภัยและไม่ใช่ความรู้สึกผิดการให้อภัยนำมาซึ่งความสุขในขณะที่ความโศกเศร้านำมาซึ่งความโศกเศร้าของการเยียวยาที่ความโศกเศร้าก่อให้เกิดโรคครอบครัวเป็นสถานที่แห่งการสนับสนุนและไม่นินทาและใส่ร้ายกันมันจะต้องเป็นสถานที่ต้อนรับไม่ใช่สถานที่แห่งการปฏิเสธน่าระอายแก่ผู้ที่คิดร้ายต่อผู้อื่นเราเป็นครอบครัวไม่ใช่เป็นศัตรูเมื่อใครก็ตามกำลังเผชิญกับความท้าทายสิ่งที่พวกเขาทำพวกเขาต้องการคือการสนับสนุนก็จบลงไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเขียนไว้เมื่อวันเกษียณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะคะให้มอบให้ครอบครัวทุกๆครอบครัวนะคะผู้จัดก็เลยนำมาแบ่งปันให้แฟนรายการทุกๆคนได้รับฟังนะคะหวังว่าคงจะชื่นชอบนะคะสำหรับสารของสมเด็จพระสันตะปาปานะคะเรามารับฟังงานเพลงรอสายใจสั่งมานะคะแฟนรายการของผู้จัดนะคะพี่เสือนะคะก็โทรเข้ามานะคะแล้วก็งานเพลงที่สองนะคะก็คืองานเพลงรักน้องคนเดียวนะคะพี่เสือจากหมู่สามพี่เสือสุดรอนะคะแฟนรายการของผู้จัดเป็นผู้แนะนำมานะคะเรามารับฟังงานเพลงรอสายใจสั่งมาเลยนะคะหวังว่าแฟนรายการคงจะชื่นชอบเหมือนกันกับพี่เสือนะคะว่าชอบงานเพลงนี้นะคะรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานเพลงรักน้องคนเดียวแล้วก็งานเพลงจดไว้ไปไหนแล้วเนี่ยนะคะงานเพลงรักน้องคนเดียวกับงานเพลงใจสั่งมานะคะรอสายใจสั่งมาขอบคุณพี่เสือนะคะที่แนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะเมื่อสักครู่ก็มีสายโทรเข้ามาอย่างเร่งด่วนนะคะจากคุณป้ายุนะคะเดี๋ยวผู้จัดเปิดให้นะคะป้ายุบอกว่าของานเพลงวอนลมฝากรักแล้วก็แม่ชีอย่าขี้หลายอะไรสักอย่างมีหมดเหรอคะมีเหรองานเพลงนี้เดี๋ยวผู้จัดจะหาให้นะคะป้ายุนะคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะผู้จัดก็มองดูเวลาก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะนะคะเหลือแค่10กว่านาทีผู้จัดก็ต้องขอขอบคุณแฟนในการที่อยู่จอมแจ้งนะคะคุณป้าแขกคุณป้ามินคุณป้าผินคุณยายฉลองคุณยายนวลคุณยายแถววงมีแก้วคุณยายยมด่างทางคำคุณยายบรรลีวงมีแก้วคุณยายหัสรีนนทองแฟนรายการที่อยู่โคกสะอาดนะคะคุณยายนิกาคุณยายจอมสีคุณยายลำดวนน้องพริกไทยและก็แฟนรายการทุกๆคนที่อยู่โคกสะอาดแฟนรายการที่อยู่นิรมัยนะคะคุณยายจีรนันท์อิทธิสัมภาษณ์และก็ทุกๆคนแฟนรายการที่อยู่นาโพนะคะคุณนาจ๊อบวิไรแสนคำพาและก็แฟนรายการที่อยู่นาโพทุกๆคนเลยนะคะที่ผู้จัดเอ่ยชื่อไม่ได้เพราะว่าผู้จัดลืมจดมานะคะแล้วก็แฟนรายการที่อยู่ท่าแร่นะคะคุณป้าติ๋วคุณป้าจิวคุณพี่แต๋วคุณป้าเนี้ยคุณสวยสมหวังนะคะคุณป้าพานำพาแดงริต้าคุณป้ามารีคุณพี่จิ๋มสายสุนียงบรรทมคุณป้ากรคุณป้าควรคนึงยงดีคุณพี่ต้อไอศกรีมไผ่ทองคุณพี่แฟนรายการที่อยู่หมู่เจ็ดนะคะคุณน้าดาคุณยายใส่แก้วคุณน้าแตนช่างกุ้ยคุณน้าปานีอุปพงศ์คุณลุงเปี่ยมศักดิ์มณีรัตน์และก็คุณป้าปัทไทยอินทิเสนคุณป้าน้อยสมภารอัญจุราคุณป้าสมคิดชาแสนคุณลุงตุ่ยบุญหลายบุตรโคคุณป้าหมั่นบุตรโคคุณป้าหนึ่งคนึงนิดอุดมเดชคุณป้าแหล่ลำดวนทองอันตาคุณครูติ๋วคุณน้าแมงคุณป้ารำไพคุณป้าเด่นนะคะแล้วก็คุณป้าตุลคุณน้าวงนะคะที่อยู่หมู่3คุณพี่นุ่งแน่งคุณลุงอานนะคะคุณป้าแดะแล้วก็คุณป้าแหวบำเพ็ญสีคอนชุมคุณป้าลายคุณป้านวลคุณป้ากวีนาวรัตน์รถดีวิจิตรนะคะคุณน้านงอนงคำศรีคุณนั้นตู่สอทออ้ายนะคะแล้วก็พี่กุ้งคุณยายเมกนะคะแฟนรายการที่อยู่หมู่7ทุกๆคนที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะคุณป้านางคุณป้านาดนะคะคุณป้านาวีแสนเสนาชัยนะคะแล้วก็คุณลุงทองคำผิวเดชนะคะจากโคกศรีสุพรรณนะคะคุณป้าหนูแดงชันสมอนจากบ้านพะโคนะคะคุณป้าต้อยคุณลุงบัชชาคุณป้าวันนะคะที่รับฟังอยู่ที่หมู่3นะคะแล้วก็คุณป้าหวานคุณลุงศิลป์นะคะแล้วก็คุณน้าป้อมหมู่7แล้วก็ป้ายุพี่เสือแฟนรายการของผู้จัดนะคะทุกคนที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้ผู้จัด

วันนี้ผู้จัดมีข้อผิดพลาดในการจัดรายการประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะครั้งหน้าผู้จัดจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นขอขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่ได้รับในการจัดรายการขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสและแนะนำทุกอย่างในการจัดรายการขอขอบคุณแฟนรายการที่น่ารักทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการทุกอาทิตย์ขอแม่พระครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองนะคะดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงดวงกมลชาญเจริญและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านจริงๆนะคะที่แนะนำงานเพลงการเข้ามาทุกคนนะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่มาฟังรายการครอบครัวดีนะคะเรามาฟังครอบครัวดีคนดีสังคมดีแล้วก็มาฟังเคล็ดลับต่างๆที่ผู้จัดจะนำมาฝากแฟนรายการนะคะรอฟังนะคะว่าผู้จัดมีเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนรายการหรือเปล่านะคะเรามาพบเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะขอให้แฟนรายการทุกคนร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองรวยๆนะคะดิฉันว่าที่ร้อยหญิงดวงกันมนชาญเจริญและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอาการเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสตชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BECและองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตจงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ได้รับฟังหลายท่านฟังฟังแล้วโอ้ยคือทอดแต่สมัยเป็นนุ่มเลยอีพอแล้วว่าคือทอดแต่สมัยเป็นนุ่ม
1: เป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาระค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: สายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: โอปาตังวาติ
1: ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปที่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระประลิตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถา
1: ธัมโมสังโฆนิจังอะระเมนะ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศและก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวาคราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิสราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ

อยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ำหรับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
0: พระบาทสมเด็จ
1: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกร

0: รัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: สรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีล

ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ

0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาทิปปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญาจธาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธินารีนาถ โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์ชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์กรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะ ได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

0: อาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้า ร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเวลา1 วลา 14:30 น.เวลา1เวลา 17:00 น.เวลา1และเวลา 19:00 น.อีกเวลา1ครับโดยเวลา 10:00 น.จะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา 14:30 น.มีการสวดมาติกาและสดัปปกรณ์ในเวลา 17:00 น.มีการสวดสดัปปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา 19:00 น.นั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร

0: รถยนต์พระที่นั่ง
1: เมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: กัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกลุ่มประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการส่วนกรณีเงื่อนไขที่ให้เงินจำนวน 1,000 บาทใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
4: นายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีเป็นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่ม

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116- วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคพระมหาทรมานเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุด
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผ ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคน
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหา

0: เศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทำไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งที่20ฮอกกี้ชนะสิงคโปร์2-0ขณะที่เทคบอลหญิงคู่ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:51 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 8:07 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 13:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ทรงเปิดโรงอาหารพระราชทานจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นายอาหมัดสัดดามะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานันกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411คนเสร็จแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและการบริหารจัดการโรงอาหารกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่และขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและปาล์มสมุนไพรกิจกรรมห้องสมุดจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านพร้อมกับมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการในห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลและมีการบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบการคัดกรองสายตาและทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อย ซึ่งโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องต่างๆกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าและขนมต่างๆกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีแปลงปลูกผักอาทิผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่และเป็ดอี้เหลียงด้านประมงเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎรและนักเรียนในวันเดียวกันนี้เวลา 15:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวซารีนาแวลาแลผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยากราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนเมื่อปี2522ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้านร้านค้าการออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดต่างๆจำนวน137เล่มเสร็จแล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรและนักเรียนสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หน่วยงานต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชนเริ่มที่กองบัญชาการกองทัพไทย
2: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานโดยมีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยคณะผู้บังคับบัญชาพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้นำคณะร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปณลานอเนกประสงค์จากนั้นจึงร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์การบำเพ็ญกุศลสัตมวานมิได้เป็นเพียงพิธีทางศาสนาแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทยที่ต่างพร้อมใจแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาธรรมทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและงานสาธารณกุศลอันเป็นคุณูปการสำคัญยิ่งต่อสังคมไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลพร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธีณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถวายเครื่องสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์10รูปจากนั้นถวายทายธรรมภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระครบร้อยวันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสตมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์และประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตอนประจำปี2569ณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพพร้อมกล่าวประดักถาพิเศษในหัวข้อปลดล็อกขีดความสามารถของประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้าเพื่อวิจัยนวัตกรรมและอุตสาหกรรมโดยได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าหากประเทศไทยต้องการก้าวล่วงพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจำเป็นต้องหันมาลงทุนอย่างจริงจังในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยเทคโนโลยีซินโครตอนจะต้องไม่ถูกจำกัดกรอบเป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับการวิจัยพื้นฐานเท่านั้นแต่ต้องเป็นฟันเฟืองที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมใหม่ๆผลักดันให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีและผู้ประกอบการหน้าใหม่รวมถึงเป็นจุดศูนย์รวมที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้กลับมาทำงานและพัฒนาประเทศไทยทางนี้ได้มีการกำหนดกรอบเวลาการทำงานและแผนการดำเนินการของโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนระดับพลังงาน 3GV เครื่องใหม่ไว้อย่างชัดเจนโดยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นและอยู่ระหว่างการประมวลความคิดเห็นเพื่อเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพไต้หวันนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภทมาใช้ในการฝึกซ้อมทางทหารเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้พร้อมกับการใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบทรงเฟิง3ที่ไต้หวันพัฒนาขึ้นและระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสของสหรัฐโดยการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นที่เมืองผิงตงทางตอนใต้ของไต้หวันเป็นเวลา3วันพร้อมระบุว่าการใช้โดรนร่วมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่แล้วเป็นความพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบสงครามสมัยใหม่ทั้งนี้ไต้หวันเร่งพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให้ทันสมัยท่ามกลางภัยคุกคามจากจีนที่เพิ่มขึ้นโดยไต้หวันให้ความสำคัญกับการพัฒนาโดรนและเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมพร้อมนำบทเรียนจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมาใช้วางแผนป้องกันตนเองนางแองเจลเคอร์ลี่ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐที่ให้ตัดเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครูประมาณ600ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎหมายเนื่องจากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและเปิดรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนอีกทั้งไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อรัฐและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไรก็ตามการเรียกเงินสนับสนุนคืนต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อเรียกร้องทางการเงินต่อรัฐบาลกลางทั้งนี้เงินสนับสนุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูแต่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติการให้เงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครูโดยอ้างว่าโครงการดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดความหลากหลายและความเท่าเทียมหรือ DEI ซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานอย่างต่อเนื่องโดยในกีฬาฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามในกลุ่ม B พบกับสิงคโปร์ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21กันยายนนี้เวลา13นาฬิกาด้านการแข่งขันเทคบอลในประเภทหญิงคู่รอบแรกทีมชาติไทยส่งจุฑาทิพย์กันทัศน์จับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์ลงชิงชัยผลการแข่งขันปรากฏว่า2นักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะมาได้ทั้ง3แมตช์โดยในเกมแรกชนะเมียนมา2ต่อ0เซตเกมที่2ชนะเลบานอน2ต่อ0เซตและเกมที่3ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามนัดที่2ที่จะพบกับฮ่องกงหลังจากที่เกมแรกทัพช้างศึกพลิกชนะคีกิสถานมาได้3ประตูต่อ2ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0ประตูต่อ2โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบการเล่นและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกซึ่งในวันนี้กฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์ได้เดินทางมาสมทบกับทีมเรียบร้อยแล้วและลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบแรกยุทธนาเจริญผลมืออันดับ10ของไทยและมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะนันทชัยอ่อนศรีจากกรุงเทพมหานครมือ63ของไทย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับนำพลพยุงวงจากสมุทรสาครมือ85ของไทยต่อไปส่วนอีกคู่กริตตินโกยกุลมือ17ของไทยและมือวางอันดับ5ของรายการจากพังงาเอาชนะปรเมศกรมเวทมือ124ของไทยจากสกลนคร2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างปีจิระวณิจเจริญจากนนทบุรีหรือธนกรศรีรัตน์มือ13ของไทยและมือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41 ติดตามได้จากรายงาน
7: นายเสรีพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนางอรัญญาสุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีตำบลแพร่กษาร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2570นวบูรพากระสาเกระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เพื่อค้นหานักกีฬาเยาวชนผู้มีความเป็นเลิศเป็นตัวแทนจากภาคตะวันออกไปสู่การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่19ถึง29ธันวาคมต่อไปผานิชคาดนารายงาน
6: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ28นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสำหรับเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่จะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยมี5นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ที่ต่างประเทศมาร่วมแคมป์ได้แก่ไบรท์ฮิลจากสโมสร Northern Virginia Alliance Soccer ในสหรัฐอเมริกามาร์ตินอนันวัตรจากสโมสร Melbourne Victory ในออสเตรเลียภาสวัตวงศาจากสโมสร FC Seoul ทีมในเกาหลีใต้โทมัสจูเนียร์ไทชมิดจากสโมสร Hoffenheim ทีมในเยอรมนีและมารอนลามินมุลเลอร์จาก FC Winterthur ทีมในสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมเก็บตัวในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้นักเตะทั้ง28คนจะเก็บตัวที่สนามยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่จังหวัดปทุมธานีในระหว่างวันที่21กันยายนถึง6ตุลาคมนี้สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวกิตภักษ์แสงสวัสดิ์กองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการสู้ศึกฤดูกาล 2026 ถึง 2027โดยมิดฟิลด์รายนี้จะสวมเสื้อหมายเลข72ลงสนามให้กับทัพกระต่ายแก้วในฤดูกาลนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็ง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่3หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภักพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสตชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวาก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่งนั้นอนุบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชังโง่จริงเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หว่านลง

0: ไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระผู้เป็นเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระผู้เป็นเจ้าเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระผู้เป็นเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระผู้เป็นเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำใหการหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคนหัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัตกาตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่ขณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้ว และกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอันเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระวิญญาณเจ้าประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามลาวเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแค่บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมือว่าสิเป็นชนิดครีมนวดมือว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซามูลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนาคนผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี่ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ไม้มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่งตอนผมต้องเบาหน่อยอีเมนอ่ะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่งตอนแต่ว่าถ้าแต่งตอนตอดนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีเด้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแต่นต้นค่อยในฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแต่นต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแต่นต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

เช่นเคยนะครับมื้อนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยวิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเรามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ 0898633349 เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรรับผลึงนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพรับลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพรับลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพรับลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมไทยบานเฮาห้องวะอยากกะพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีโพอีเมฆของเฮาตาดเอาไปล้นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนพุทไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บไวสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนี้บุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชะโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดี

0: พระผู้เจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หวานแล้วการหวานของพระองค์หวานในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระผู้เป็นเจ้าเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระผู้เป็นเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตชไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระผู้เป็นเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแองเกลกาตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำใหการหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคนหัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซากัตกาตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วและกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจาแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลเรมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตันโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์โลเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ผู้อู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสียวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ
2: สมุนไพร
0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมือง

กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมือง

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมือง
1: แต่สิ่งที่คุณชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระบิดาเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระบิดาเจ้าเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระบิดาเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสวิตเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระบิดาเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระบิดาเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องไปช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระบิดาเจ้าในหัวใจของบางคนหัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัตกาตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้า

0: แต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วและกำลังเกิดผลในบุญฟรังซิสก็ดีในอันเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนั้นบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชะโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเขาหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระผู้เจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หวานแล้วการหวานของพระองค์หวานในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระผู้เจ้าเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระผู้เจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไป

0: แล้วจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระผู้เป็นเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคนหัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัตกาตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วและกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: ื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้ว

วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนั้นบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชะโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระผู้เจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หวานแล้วการหวานของพระองค์หวานในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระบิดาเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระบิดาได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระผู้เป็นเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่า

0: แล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระบิดาเจ้าในหัวใจของบางคนหัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัลกัตตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระบิดาเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วและกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระบิดาเจ้าประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจาแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอนุบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชังโง่จริงเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระบิดาเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระบิดาเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระบิดาได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระบิดาเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระบิดาเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระบิดาเจ้าในหัวใจของบางคน
ัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัลกัตตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วแล้วกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระวิญญาณประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ามรับฟังวิทยุนิสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089 863 33

วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนั้นบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าช่างโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระผู้เป็นเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระผู้เป็นเจ้าเต็มเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระผู้เป็นเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระผู้เป็นเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอไม่แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจน

0: ที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระบิดาในหัวใจของบางคนหัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัตกาตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วและกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอันเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระวิญญาณประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 การโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินป่าเป็นรักกินพักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนพุทไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวคือเก่าเด้ออีเมเดอร์บอกว่าสิเป็นคุณแพรวแม่ใหญ่แพรวอีนางแพรวหรือพ่อใหญ่แพรวทักทายไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ้านที่ฟังรายการของเฮาข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครขอความสุขจุกเป็นของพี่น้องนะครับทักทายยามมื้อแลงพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายบ้างเป็นบางพื้นที่แสงแดดออกนิดๆสำหรับบางม่องเกือบที่บ่มีเลยมีตั้งแต่สวงเสามื้อนี้เนาะอีเมเนาะสวงบ่ายโอ้ยฟ้าหายก็มาหาหายจำเป็นต้องปิดสถานีนะครับเพราะฉะนั้นทักทายคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพยามมื้อแลงแบบนี้จักสิจบรายการหรือบอร์เดอร์เบิ่งทรงเบิ่งทรงแล้วขึ้นละจบอยู่ตรงเนาะอีเมเนาะเมื่อวานนี่ก็โป้เกือบไปจบได้ฟ้าเพิ่นหายมันหยาบมันหยาบหองอึมบำอยู่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนจะตกร้อยละเท่าไหร่มือเสาร์นี้ผมรายงานข่าวอยู่ได้อีเมลเอ้ยจำได้บ่นะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะครับ17-18กันยายนหลังจากมืออื่นเป็นต้นไป19ถึง20ฝนก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง21ถึง22กันยายนฝนก็จะลดลงไปอีกเกินครึ่งวันเสาร์เหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่แม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการแต่กระบอแนคือเดียวได้เนาะอีเมลเนาะบัดเล่าละมา300ละ40ร้อยละ60นี่จักว่ามากก็บ่จักแต่แนวเลือกยาถ้าฝนขาดช่วงไปความหนาวเย็นก็จะคลืบคลานเข้ามาบ้านเฮาหองปลายฝนต้นหนาวนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาส่งความสุขความมนซื้นหาพี่น้องผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงเบิ่งแยงการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสกีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและนุ่มน้อยคนพุทไทยรับหน้าที่ทรงแรงๆแบบนี้หลังจากฟังเพลงฟังรายการกันมาทรวงหนึ่งอีกทรวงหนึ่งก็มิตรดีเนาะกลับมารับใช้อีกครั้งในช่วงนี้และก็จะยาวไปจนฮอดผู้หลับปิดสถานีถ้าฟ้าไม่พิโรดเนาะพี่น้องเนาะยกเว้นฟ้าพิโรดได้ที่เสียงของบึมบับมาเลยล่าลดได้อีเมเอ้ยเองก็ย่านคือกันได้อีแม่เด้อโมเมนต์ได้เจ้าเด้ออีแม่ตั้งแต่แฮ่เด้อ
อาณาครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ของเรานะครับขอส่งความสุขความมนต์ซื้นในช่วง1ชั่วโมงสำหรับทุกท่านและเช่นเดียวกันพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครส่งความสุขความมนต์ซื้นหาอีเมอีโพทั้งทีนำวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนั่นคือวิสัยทัศน์ของสหกรณ์และปัจจุบันเราก็ดำเนินการตามวิสัยทัศน์นั่นคือผลิตและบริการสมาชิกด้วยโปรแกรมใหม่ซึ่งก็ผลิตเองใช้เองทำเอง ปลอดภัยจากระบบเทคโนโลยีบวซีฝากสีถอนด้วยตนเองแต่ว่าระบบตรวจสอบแม่นยำนอกจากนั้นก็ยังมีโปรแกรมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก2โปรแกรมที่เราใช้เองผลิตเองทำเองนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารชุดที่13นำโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งปีนี้เป็นปีแรกในการผลิตฟางอีพออีแม่คุณลุงคุณป้าเบิ่งแยงในเด้อนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตขึ้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บอาการปวดเก็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาของอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้องคุณหลานทุกท่านที่ไปใช้ยกเว้นเด็กทารกแรกเกิดบ่อยากให้ใสเพราะว่าผิวเขาบางผิวอ่อนอย่าเกิดอาการแพ้เด้อแต่ส่วนผู้ใหญ่เฮาทาโลดอีเมเอ้ยแตนตอดตอดตอดนะครับอันนี้ใสสำหรับระบบฉีดพ่นหรือลูกกลิ้งเป็นอย่างดีนะครับได้เป็นอย่างดีเด้อแขนหักขาคลุยขึ้นกันได้แต่ถ้าครีมนวดสมุนไพรพระพลึงอยู่ไกลแบบเช่นครีมก็ใส่ครีมก็ได้มีคุณภาพใกล้เคียงกันเพียงแต่การสะดวกสบายในการใส่เท่านั้นแต่ในส่วนตัวผมนี้มักใส่แบบครีมครับแนะนำแบบครีมเด้อขอบคุณพี่น้อง FC ทางเตแหวันนี้ก็ไปอุดหนุนท่านสทต้อยสมจิตมังกายเมื่อกี้นี้เป็นโพสต์ภาพแล้วพี่น้องเขาไปใช้บริการแต่ว่าผมมันลืมนะลืม เวลาพี่น้องมาซื้อพี่น้องทางน้ำพ่อน้อยมาซื้อพี่น้องมาน้ำพ่อน้อยมาผมถามว่าอันไซไปแนวใดคือเมิดไหวแท้ผมโอ้ยเราอาบน้ำบ่แม่นว่าไซธรรมดา เมื่อไปผมมันเมิดไปหกขวดแล้วบอกสามเทือซื้อแล้วถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะอาจจะมากกว่านั้นเนาะพี่น้องทั้งน้ำพูน้อยแฟนรายการของเขาประจํา FC คือกันแต่ทางสทต้อยสมจิตมังกายครับเราจำหน่ายแล้วเราก็ถ่ายรูปแจ้งผลการจำหน่ายทางไลน์ด้วยนะครับพี่น้องทางเตแหกะซื้อกับทางสทต้อยสมจิตมังกายอุดหนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเป็นกำลังใจในการผลิตและจำหน่ายปีแรกครับยังบ่ได้มีเงินทุนได้มีแต่กำลังใจจากพี่น้องนี่แหละซอยกันแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359หรือสั่งซื้อกับผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงทั่วประเทศเช่นเดียวกัน08986333490898633349ฝากไว้ได้อีเมลได้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทันทีก็รบนะครับมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดสักก่อนเด้เงินหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยนำเพลงไม่มาฝากอีผู้อีเมลได้โอ้บ่แม่นมาฝากเพลงไม่มาฝากอีนางมักอายอีผู้อีเมลเสียว่าฟังแล้วล่ะฮู้จักแล้วล่ะเอาซะเนาะนี่คืองานเพลงที่นำมาฝากมาตอนนะครับเพลงของดอกไม้ป่า

0: อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: รายการ

0: พลงลมรักนะครับของเรนโบว์นะฮะลิ้นเพลินเป็นเพลงคอรัสนะครับในชุดหัวใจสลายฝากอีผู้อีเมคุณลุงคุณป้าให้ได้ติดตามรับฟังส่วนก่อนหน้านี้เป็นเพลงพบเพราะนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งก็เด้อนะครับเมื่อกี้นี้เตรียมซื้อเพลงเอาไว้เนาะนะครับงานเพลงของวงอย่างก็ดอกไม้ป่าบ่ได้ฟังเพลงดอกไม้ป่าเฮืองแล้วเด้อืมเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วดอกไม้ป่าเนาะมีแต่ผักแซงแง่งหน้าปลูกขายตั้งแต่เฮ้ผักกันจองบัดนี้นะปลูกขายแล้วเด้คู่มื้อนี้ว่าพื้นดอกไม้ป่าเนาะอีเมนเนาะสิ้นเยื่อขาดใยนะครับเพลงที่แล้วเพลงนำมาฝากมาตอนบ่ได้ฟังเฮืองแล้วเด้อืมตั้งแต่ผมยังเบาสมหน่อยพุ่นละว่าเนาะอีเมก็สิเป็นตอนนั้นแล้ววะเนาะยังฟังได้ตอนเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเนาะฝากเป็นความสุขความมนต์ซื่นเพลงเก่าๆบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ส่วนหลายก็สิเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเท่านั้นเนาะรายการของผมบางคนก็มาฟังเป็นเทื่อแรกโอ้ยใหม่พิสังดิกระดักกระโดแท้ว่าสันจดจำบ่ได้ใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ฟังบ่เคยฟังเนี่ยแต่ว่ายุคก่อนๆ นะครับ80 90นี่โอ้ยฟังดีแต่เท่ได้แห้งเต็กแล้วเย็นย่ำสุริยาคล้อยหรือฝนหำมาลมเย็นๆของชายทุ่งพัดโชยมาคนที่มีความรักจะมีความรู้สึกเงียบเหงาและเดียวดายเป็นอย่างยิ่งขอให้น้ำเพียงได้คนที่มีความรักกันธรรมดาได้ความสุขของเด็กอยู่ที่การเล่นความสุขของหนุ่มสาวอยู่ที่การนึกถึงความรักนะครับหวานเบิดดีไปเบิดคือไปดีมาทุกอย่างเลยเพิ่นยังบ่อกหักความสุขของคนวัยกลางคนอยู่ที่ทำงานเอ็ดเวียกเอ็ดแต่งานลืมเฮากินข้าวกินปลาอันนั้นก็ยักเอ็ดอันนี้ก็ยักเอ็ดเด้อันนั้นก็ยักสร้างอันนั้นก็ยักแปลง ส่วนความสุขของวัยโตแตะแบบเราเดินเซซ้ายเซขวาแบบเรานะครับผู้สูงวัยแบบเรานึกถึงความหลังนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวแห่งความหลังประสบการณ์ถ่ายทอดไปยังลูกหลานนั่นคือความสุขของเราว้ายสมัยตะกี้เนี่ยเป็นนันเดอร์เป็นนันนีเดอร์ตาหันบอดี้แมนขี้ๆเด้อเซนขอไปว่าพื้นขี้เนาะบ่ได้ได้เนาะบ่ได้ได้มันเว้าบ่ม่วนเนาะบ่แม่นธรรมดาได้เพิ่นว่าได้เนาะประมาณนั้นเนาะอ่ะนะครับอันนี้คือความสุขของคนอายุเยอะหรือผู้สูงวัยหรือคนแก่เขาบอกง่ายๆเด้เนาะเขาก็ลีกเลี่ยงได้ไม่ถนัดแก่เวลามันผ่านไปไวเนาะโอ้ยตอนสมัยยังน้อยฮะนะคือนั่นใหญ่แท้คือนั่นนั่นเป็นเบ้าแท้เพิ่นว่านี่ทรงเป็นเบ้านี่โอ้ยลืมเลยว่ายักใหญ่เป็นเบ้าพอใหญ่เป็นเบ้าเสร็จเรียบร้อยก็ฮอดเข้าสู่วัยกลางคนเอตเวียกเริ่มไปหมดทุกอย่างในบาทนี้มีแต่อยากได้มีอยากหังอยากมีอยากเฮ็ดอันนั้นอยากเฮ็ดอันนี้อยากขายอันนั้นอยากขายอันนี้เริ่มไปหมดทุกอย่างพอสูงอายุสูงวัยเข้าไปสิเป็นหยังก็เป็นไปเถาะแล้วแต่มันเป็นนั้นในชีวิตเฮาเนาะอีเมเนาะเป็นอันนี้อยู่บ่อีพ่อเอ้ยอีพ่อเหลียวเอ้ยเป็นได้พ่อเหลียวทางปุ่นหัดเป็นได้หมดแล้วบ่ครีมนวดสมุนไพรนั่นคันหมดแล้วก็บอกเด้อปุ่มใส่เนี่ยผมจังได้เงินน้ำเจ้าหลายอีกบานสวนเนาะหลายมงหลายบ่อนนะครับที่ใช้ไปแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากอยู่ใดหนังใดเหิงได้นุ่มน้อยคนผู้ไทยเนี่ยนะครับวันก่อนคณะกรรมการบริหารก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจทางวิทยุของเรามาตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักงานนะครับผมก็ฝากไปขอเด้ออีพวกอีเมลเอ้ยสู่เจ้าอยากใดก็ได้เนาะทางคุณพ่อกฤษดาน่าจะหมดแล้วเนาะคุณพ่อกฤษดานี่เดือนก่อนเอาไปเท่าไหร่นะครั้งที่แรกหนึ่งโลครั้งที่สองสามโลคุณพ่อบ่ได้ไปแจกได้บ่ได้เอาไปขายได้เอาไปแจกนะครับขอบพระคุณคุณพ่อนะครับที่อุดหนุนนุ่มน้อยคนเมืองไทยให้มีกำลังใจในการผลิตต่อนะครับพอเราต้องใช้ทุนหมุนเวียนได้มีแต่กระโตอีแม่เอ้ยก็มีแต่โหเจอมันบ่ได้คือตะกี้ได้เนาะเอตเวียกตะกี้ก็ได้ว่าก
1: ูมือนี่ลดคืดหลายเอ็ดได้ประการที่สองได้อันนี้ประการที่สองได้เอ็ดได้จากซีมีอาชีพมีเงินมีใสมีเงินมีคำใสพอได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินตอนอายุหลายตอนเท่านี่นะพระสันเดชขอพระแล้วเนาะ ประการแรกก็คือมันเจ็บหลังเจ็บแอวหลายนี่แล้วหนังหึงมื้อละ7ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับในที่สุดเพิ่นก็เมตตาได้พ่อใหญ่พี่บูนก็มาถามผมเฮ็ดจังได๋คือเอาคือใดสูตรนี่มาว่าซั่นเอ็ดจากอันใบพระพึ่งนี่หลายคนก็ถามได้ใบพระพึ่งหรือว่านสนเนาะเฮ็ดจังได๋คือได้มาผมก็บอกให้ตามตรงเลยนะครับว่าผมสวดขออธิษฐานขอทุกเถื่อที่หนังนี่แหละสวดขอทุกเถื่อได้ที่หนังนี่เป็นอาทิตย์พุ่นได้อีเมลบ่ธรรมดาเด้แล้วอยู่ๆมันก็คึดใดได้บัดนี้เอาคือบ่เฮ็ดนั้นๆแต่ก่อนเฮ็ดนั้นๆเท่านี้ตามที่ผมนําเล่าในสปอร์ตประชาสัมพันธ์ชั้นใดก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ทดลองแจกกับอายแจกน้องมาก่อนได้ตั้งแต่ก่อนตุลาคมเอ็ดผลิตขึ้นมาทดลองใส่วันที่สวดภาวนาที่บ้านในเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเริ่มแจกอย่างเป็นทางการนะครับนั่นคือผลิตรุ่นแรกเริ่มตอนนั้นยังบ่ได้อันมีความรู้หลายปานใดได้เป็นการทดลองหลังจากนั้นพี่น้องก็แนะนำมาต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อเปลี่ยนมาตลอดนะครับแต่สูตรเดิมเปลี่ยนวิธีการส่วนผสมต่างๆก็สูตรเดิมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็รู้อยู่แล้วบันนิบะต้องใส่ตัวใดแน่ผสมวานสนขออภัยครับผสมใบพระพึ่งหรือวานสนจากอัตตาส่วนใส่ความหอนเท่าใดใส่น้ำมันงาดำเท่าไรนะครับเป็นส่วนผสมที่ฮู้จักแล้วบาทนี่นะครับแต่กับพี่น้องก็บางคนก็ยังต้องการอยู่ได้แบบเอาแบบอยากกระพะเลยเด้อหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อลุยไปแห้งเร็วนี่ลุยเร็วนี่มันมืดไว้ว่าซะเอาแบบอยากกระพะมันก็แข็งๆจักหน่อยเด้อเนาะอีเบ้เนาะมันนั่นมืดไว้ว่าซั่นนี่เป็นแบบอยากกระพะบางคนก็ว่าเอามันหมอนลื่นๆเด้อว่าซั่นส่วนทางด้านมงนวดเนาะครับร้านนวดก็ต้องเป็นอีกสูตรนึงเด้ร้านนวดก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อที่ซีเป็นน้ำมันนวดได้อย่างดีอันนี้เขาก็ผลิตขึ้นมาแต่ยังไม่มีจำหน่ายต้องสั่งเท่านั้นนะครับถึงจะผลิตแบบนวดให้อ่ะนะครับฝากพี่น้องอุดหนุนเป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องที่เข้าไปทางลาซาด้าขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับทางลาซาด้าเด้อนะครับมื้อนี้วันที่17เนาะนะครับเป็นมื้อที่2แล้วได้สำหรับตรีวานคืนที่2ของอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ The Emeder คืนที่2แล้วแต่ว่าพี่น้องทั้งแต่แห่ก็ไปหลายระหว่างเมื่อคืนนี้เนาะตรีวานคืนที่1มื้อนี้คืนที่2 19:00 น.ส่วนมื้ออื่น 19:00 น.นี่ก็จะมีแห่พระรูปกังเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่มายังอารามพอมาถึงก็ร่วมมิสาก็อันนี้ก็ฝากพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องทางอารามด้วยคุณแม่รัตยาธาตุวิสัยยิ้มไปเปยเลยนะครับพี่น้องไปนะครับคณะซิสเตอร์ก็ยิ้มนะครับยิ้มด้วยความสุขใจพี่น้องไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับส่วนวันที่10วันที่28กันยายนนะครับ28กันยายนเดือนนี้ก็จะเป็นการฉลองวัดมารีสมภพกุฎจอกใหญ่อยู่คุณได้ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 น.วันที่3ตุลาคมเดือนหน้าครับต้นเดือนเลยฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่และก็เป็นการฉลองโอกาส800ปีมรณกรรมท่านนักบุญฟรังซิสและก็ฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพัชสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงด้วยนะครับพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 น.เสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสด้วยซิสเตอร์ก็ฝากมานะครับว่าขอโรงทานจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกปีนี้นะครับจะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขอให้กับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้พี่น้องสัตบุรุษที่ไปร่วมพิธีมิสาที่อารามกาบูชินแล้วก็ที่วัดกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกนะครับได้รับพระคุณการุณเพราะฉะนั้นเราไปฉลองวัดก็สิได้รับพระคุณการุณเช่นเดียวกัน วันที่10ตุลาคมฉลองบ้านเนนฟาติมาและพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังเจอให้บ้านเนนฟาติมาและก็ที่สำคัญแล้วมีสั่งของเฮาก็จะได้พระสงฆ์ใหม่ด้วยวันที่10ตุลาคมเอาคีก็มีเขียนคางฝาไปได้อีเมเดอร์เอาปากกาเขียนใส่สมุดทันเดียวเฮียเอาตัวบักง่ายโลดนะครับไปเอาบุญน้ำกันนะครับส่วนวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองครและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3อนิมาแบบทั่วประเทศนะครับงานใหญ่งานใหญ่ระดับประเทศครับพลาดไม่ได้นะครับงานใหญ่ระดับประเทศเด้อนะครับมีทั้งกลางเย็นทั้งกลางคืนนั่นได้ที่สองคอนนะครับซึ่งมีคุณพ่อสุริยาผันพลีเจ้าอาวาสที่นั่นก็เตรียมการแบบยิ่งใหญ่อลังการครับที่ตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารโดยพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาส่วนวันที่25ตุลาคมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครอำเภอเมืองสกลนครของเรานะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกานะครับ11นาฬิกาเด้อฝากเอาไว้ก่อนเนาะไกลๆมือจังประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งปิดท้ายเดือนตุลาคมคาดว่าปิดท้ายนะครับปิดท้ายเดือนตุลาคม28ตุลาคมเนี่ยก็เปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาที่นี่ครับดอนเชียงคูนเด้อพิธีบูชาขอพระคุณเปิดเสกวัดใหม่เริ่มเวลา10นาฬิกาอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปทำบุญสร้างกุศลร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เนิ่นๆแต่เนิ่นๆนะครับอันนี้ก็นะครับประชาสัมพันธ์มาส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดวันทำการจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หยุดเสาร์หยุดนะครับวันอาทิตย์ทำการปกติเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และก็จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวันที่21กันยายนนี้สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้อยากจะยื่นขอกู้ก็ขอเชิญนะครับกู้ทุกประเภทขอยื่นได้ก่อนคณะกรรมการประชุมเพิ่นก็สิได้นำเข้าสู่วาระการประชุมแล้วก็ฟ้าวอนุมัติให้สมาชิกยกเว้นสมาชิกที่กู้ยืมฉุกเฉินกรณีพิเศษไม่เกิน 5,000 บาทอันนี้เดินเข้าไปขอกู้ยืมได้เลยสำหรับสมาชิกที่มีเครดิตดีนะครับ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คัดค้านนะครับงานเพลงถือว่าเก่าได้เนาะอีเมเนาะนะครับคุณยังเกาะนะครับคุณเท่อุเทนพรหมินทร์ขับร้องอัลบั้มชุดพิเศษชุดที่3คัดค้านมีหลายเพลงในหมวนบ่ว่าสิเป็นวิชามานกับหมวนเนาะอีเมเนาะอ่ะฝากสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพที่มักเพลงเก่าๆในช่วงนี้เย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็ดูเหมือนจะเริ่มอัสดงแต่ริบหรี่เต็มทีมื้อนี้พี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์นำเด้อขอพระคุณเป็นอย่างมากรายการของเฮานะครับในช่วง 4:00 น.ก็จะไปรีลันประมาณ 3:00 หรือ 4:00 ประมาณนี้นะครับอีกรอบนึงนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราซึ่งก็ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงรายการของหนุ่มน้อยคนไทยมีทั้งนิทานมีทั้งตลกมีทั้งพี่น้องทางพุทธก็ฟังได้นะครับทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์แต่ว่าพี่น้องทางออนไลน์ก็ได้สอบถามมาคือกันนะครับเวลาจัดรายการสดๆช่วงใดมันบ่ตรงกันเด้เนาะนะครับขอพระคุณที่ฝากข้อความมาทางข้อความทาง Facebook นะครับ Facebook ตอนนี้ผมบ่สามารถที่สิตอบได้พี่น้องเข้ามาไม่สามารถกดยกโปรแถมก้อยให้ได้ได้ทอแถมได้แต่ลาบก้อยบ่ได้ยกปูบ่ได้แถมบ่ได้กดหยังก็บ่ได้ยังอยู่ในช่วงของบล็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปถ่ายทอดใน Facebook ที่สร้างขึ้นมาสำรองเอาไว้มี 2-3 Facebook ครับขอบพระคุณพี่น้องที่ตามไปเป็นหมู่เด้อนะครับถึงแม้ว่าจะยังน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หลังจากที่เฮาถ่ายทอดสดไลฟ์สดเฮาก็แชร์ไปบ่ว่าสิมีซาตอนเช้าถูกบล็อกดุนะครับในเบิ่งทางอีเมลนี่โอ้ยกักสากอยู่แต่ละมือแต่ละมือเพิ่นบล็อกเพลงอันนั้นบล็อกเพลงอันนี้เนาะอันนี้ก็คือ Facebook ครับเฮาก็เปิด Facebook ใหม่ออกไปซึ่ง1ครั้งก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ6สัปดาห์ถึงจะทำการถ่ายทอดสดได้ก็จะมีเฟซสำรองของทางวิทยุนาโพนำของวิทยุท่าแร่ด้วยเพื่อจะได้ถ่ายทอดพิธีต่างๆโดยเฉพาะมิซาสาวใดก็มิซาสาวของเฮาก็ซื้อเฟซตรงๆเลยนะครับวิทยุมีสั่งถ่ายทอดมิซาวัดท่าแร่นะครับโดยนุ่มน้อยคนผู้ชายหรือประสงค์เนืองทองนี่แหละแล้วก็อีกเฟซนึงก็เป็นซื้อของผมเองนะครับเป็นซื้อของผมเองส่วนวิทยุนาโพเรดิโอทำอะไรไม่ได้นะครับถ่ายทอดวิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสงทำอะไรยังไม่ได้เพิ่นยังบล็อกอยู่คือเก่า ส่วน YouTube ได้ทุกช่องนะครับYouTube มีหลาย2ขนาดเด้มือนึงนี่ถ่ายทอดผ่าน YouTube นี่ก็หลายช่องนะครับมีผู้ติดตามก็หลายพันแล้วก็มีนะครับขอบพระคุณมาก 2,000 กว่าก็มีนะครับแต่ยังบ่หลายดอกเนาะทาง YouTube อันนั้นนะครับแต่เฮาก็พยายามไม่ถ่ายทอดเพลงที่มีลิขสิทธิ์แต่ว่าทางข่าวนี่ถ่ายทอดหลายอันนี้ก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ยืนแชร์ต่อในแต่ละเสาร์พิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณอันนี้ก็พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพไปวัดมิได้ก็ทางหน้าปัดวิทยุของเราถ่ายทอดทั้ง2คลื่นครับทั้ง 104.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำฟังตัวใดๆก็ฟังไปทางนั้นร่วมพิธีในทางคลื่นนั้นพี่น้องทั้งออนไลน์ก็สามารถติดตามได้แต่ว่าเฮาถ่ายทอดตลอด24ชั่วโมงในรายการของวิทยุทั้ง2คลื่นก็เลือกให้ตรงกับประเทศไทยโดยแนะนำพี่น้องนะครับให้คลิกไปที่เรดิโอกราเด้นเรดิโอกราเด้นของเรานะครับออกอากาศตลอด24ชั่วโมงฟังแบบระบบสเตอริโออย่างดีแม้จะมีโฆษณาบ้างนิดหน่อยถ้ามีโฆษณาพี่น้องก็กดติดตั้งในมือถือก็แล้วกันแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับกดกุญแจค้างเอาไว้พอเปิดขึ้นมามันก็สิแล่นเข้ามาหา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ล็อกเอาไว้ที่นาโพเรดิโอก็จะมีที่นั่นสกลนครของเรามี2สถานีเท่านั้นที่ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในระบบนี้นอกจากนั้นก็จะมีที่นครพนมนะครับอีก1สถานีแต่ว่าก็ล็อกเอาไว้เด้อสถานีใดก็ได้พี่น้องหมุนลูกโลกไปก็จะฟังได้ทั่วโลกนะครับหลายสถานีไปฟังเมืองจีนก็ฟังเมืองจีนฟังเมืองลาวก็ฟังเมืองลาวอันนี้ก็ทางเรดิโอกราเด้นผมก็เลยแนะนำมันฟังง่ายแล้วก็เสียงดีด้วยเปิดใส่สเตอริโอนี่ป้ออีเมเอ้ยเสียงเพลงในมิซาวัดนี่บ่ธรรมดาเด้ม้วนมหามวลพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์นี่ก็
ยกปูแถมก้อยมาโดยตลอดมื้อใดที่บ่ได้ถ่ายทอดก็ฝากข้อความมาทำไมไม่มีถ่ายทอดมิสาวันนี้ว่าซั่นมื้อใดที่คอมพิวเตอร์เดียงมื้อใดที่ไฟฟ้าขัดข้องมื้อใดที่ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องมันก็มีหมดทุกอย่างอีเมลในโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแม้เราจะเตรียมความพร้อมไว้ตั้งใจมั่นใจ 100% แต่ทุกอย่างก็ไม่มี 100% ขึ้นอยู่กับคำภาวนาของอิเมอิโปคุณลุงคุณป้าเช่นเดียวกันนะครับ My Thunder Radio แล้วก็ TV ทวิตนะครับแล้วก็ Radio Garden อันนี้ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในส่วนมีซาหนุ่มหน่อยคนภาษาไทยก็จะโพสต์ผ่าน Facebook ผ่านเพจแล้วก็ผ่าน LINE เด้อ LINE นี่ก็จะมีคณะกรรมการวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงแล้วก็ลายของผู้ประกอบการคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงลายของกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนนอกเหนือจากนั้นก็ทางลายของวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงด้วยอันนี้มีซาท่าแร่ส่วน6:10 นก็จะถ่ายทอดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์อันเน้นพิธีบูชาขอพระคุณสดตรงจากอารามกาปูชินท่าแร่ทุกเช้านะครับและการไปโพสทางเครือข่ายครอบครัวคริสตชนแล้วก็โพสทางไลน์ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์ด้วยนะครับนอกจากทาง Facebook ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามส่วนพี่น้องที่บ่ได้เจ็บใครได้ป่วยสุขภาพสมบูรณ์เด็กและเยาวชนวัยทำงานก็ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอพระคุณที่อาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่หรือที่วัดของเรานะครับก็จะได้รับเรียกว่า3อย่างพร้อมกันเลยเนาะ1ร่วมชุมนุมกัน2ฟังพระวาจาและ3รับศีลมหาสนิทนี่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ตรัสการร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์จะต้องมี3กิจกรรมนะครับจึงจะสมบูรณ์ขอบคุณพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้เวลาในรายการของเฮาหมดลงแล้วฝากเป็นเพลงน่าจะได้2เพลงนะครับเป็นเพลงที่นำฝากเป็นความสุขความมนต์สืนวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุข

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนั้นบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชังโง่จริงเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระบิดาเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระบิดาเจ้าเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระบิดาเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระบิดาเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระบิดาเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอไม่ได้สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแองเกลกาตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝัง

0: คนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคนหัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัลกัตตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วแล้วกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระวิญญาณประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089863349
0: 0986153115
1: ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสเตียนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสเตียน

เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกับBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BEC เป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ๆ BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่19กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่15ข้อ35ถึง37และข้อ42ถึง49พี่น้องบางคนอาจถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดช่างโง่จริงเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนเมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชอย่างอื่นที่ท่านหว่านลงไปนั้นเป็นเพียงเมล็ดมิใช่ลำต้นที่จะงอกขึ้นการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยอีกสิ่งที่ท่านหว่านลงไปนั้นไม่มีเกียรติแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีความรุ่งเรืองสิ่งที่หว่านลงไปนั้นอ่อนแอแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีอนุภาพสิ่งที่หว่านลงไปเป็นร่างกายตามธรรมชาติแต่สิ่งที่กลับคืนชีพเป็นร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตถ้ามีร่างกายตามธรรมชาติก็มีร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตด้วยดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอาดัมมนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตอาดัมคนสุดท้ายเป็นจิตซึ่งประทานชีวิตสิ่งที่มาก่อนมิใช่กายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตแต่เป็นกายตามธรรมชาติภายหลังจึงเป็นกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตมนุษย์คนแรกมาจากดินเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองมาจากสวรรค์มนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินคนอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์คนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์คนอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นเราเกิดมามีลักษณะเหมือนมนุษย์ดินฉันใดเราก็จะมีลักษณะเหมือนมนุษย์สวรรค์ฉันนั้นบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่8ข้อ4ถึง15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางก้อนหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึง บุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอัศรธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เปาโลยืนยันเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าว่าเป็นความจริงอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วท่านถือโอกาสอธิบายเรื่องการกลับคืนชีพต่อไปท่านกล่าวว่าบางคนอาจถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดเชื่อว่าคำถามนี้คงอยู่ในใจของท่านผู้ฟังหลายท่านคำตอบของเปาโลคงให้ความกระจ่างแก่เราไม่น้อยเลยทีเดียวสำนวนในจดหมายทำให้รู้สึกว่าเปาโลมีความรู้สึกเศร้าและไม่สบายใจกับบรรดาคริสตชนในชุมชนนั้นที่ถูกครอบงำด้วยกรอบคิดเดียวกับร่างกายตามธรรมชาติที่แยกออกจากจิตวิญญาณคือหมายความว่าร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายวิญญาณก็อยู่ส่วนวิญญาณไม่เกี่ยวข้องกันท่านรับความคิดเช่นนี้ไม่ได้เนื่องจากไม่คำนึงถึงธรรมล้ำลึกปัสกาซึ่งได้แก่ความตายและการกลับคืนชีพบรรดาคริสตชนพึงระลึกถึงความจริงข้อนี้ไว้ในความคิดของเปาโลการกลับคืนชีพเป็นการเปิดศักราชใหม่ในชีวิตของพระคริสตเจ้าและของบรรดาคริสตชนการกลับคืนชีพเป็นการผ่านจากกายตามธรรมชาติไปสู่กายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตที่ได้ถูกลิขิตไว้แล้วในแผนการความรอดพ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดถึงกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตด้วยประสบการณ์ที่เรามีเกี่ยวกับกายตามธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างอาดัมมนุษย์คนแรกกับพระคริสต์เจ้ามนุษย์คนสุดท้ายเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรุ่งโรจน์เปาโลพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างทำล้ำลึกของการสร้างกับการช่วยให้รอดพ้นเพื่อยืนยันว่าความใหม่ของพระคริสต์เจ้ามิได้อยู่ในการมีชีวิตแต่อยู่ในการมอบชีวิตใหม่ให้กับทุกคนสิ่งนี้จะเป็นพระพรที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งครบคือร่างกายวิญญาณและจิตสำหรับประสบการณ์ของชีวิตใหม่ที่คงอยู่ตลอดนิรันดรดังนั้นหลังจากที่เป็นพี่น้องกับอดัมมนุษย์คนแรกโดยมีภาพของมนุษย์ดินเราจะกลับเป็นพี่น้องกับพระคริสต์เจ้าอาดัมคนสุดท้ายด้วยการมีภาพของมนุษย์สวรรค์ถ้าจะพูดโดยสรุปการกลับคืนชีพก็คือการเปลี่ยนสภาพจากร่างกายตามธรรมชาติไปสู่ร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตต่างคนต่างมีลักษณะเฉพาะของตนไม่เหมือนกันพระวรสารโดยนบุลูกาวันนี้พูดถึงคำอุปมาเรื่องผู้หว่านแต่ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางท่านมีความเห็นว่าน่าจะเป็นอุปมาเรื่องเมล็ดพืชมากกว่าเพราะเจตนาของผู้เล่าดูเหมือนมุ่งไปที่เมล็ดพืชมากกว่าลักษณะการหว่านของผู้หว่านพระเยซูเจ้าทรงอธิบายอย่างชัดเจนว่าเมล็ดพืชก็คือพระวจาของพระผู้เป็นเจ้าคำถามคือเพราะเหตุใดพระเยซูเจ้าจึงเริ่มต้นภารกิจสาธารณะของพระองค์ด้วยคำอุปมาเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ที่พระองค์อาจพบว่าผู้ฟังของพระองค์ไม่สู้เข้าใจคำเทศของพระองค์หรือบางทีไม่มีความมั่นคงในการฟังและในการนำพระวาจาไปปฏิบัติหรือเปล่า เมื่อเราอ่านสิ่งที่บรรดาสิทธิ์ถามพระองค์และคำตอบที่พระองค์ประทานให้พวกเขามันก็มีความเป็นไปได้เช่นนั้นดังพระวจาที่ว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ทำล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจแต่คำอุปมาอาจมีผลกระทบในวงกว้างกว่าผู้ฟังของพระองค์อีกปฏิกิริยาของบุคคลตลอดประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นที่มีต่อพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าและคำเทศของพวกเขามีความแตกต่างและหลากหลายเมื่อมองในมุมนี้คำอุปมาเรื่องเมล็ดพืชส่งสารต่อไปตลอดศตวรรษแห่งประวัติศาสตร์ทั้งก่อนและหลังการเสด็จมาของพระคริสต์เจ้าจนมาถึงเราทุกวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประธานสา

0: บทที่8บรรดาสตรีผู้ติดตามพระเยซูเจ้า
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรง
2: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
3: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอนุบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชังโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายสิ

0: จบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเข้าหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระผู้เป็นเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หว่านแล้วการหว่านของพระองค์หว่านในหัวใจของหลายหลายคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเราเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระผู้เป็นเจ้าเต็มเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระผู้เป็นเจ้าได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายในหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสวิตเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระผู้เป็นเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของบางคนหัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัตกาตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอก่อนเราไม่อยากจะขายหน้าแต่คณะนี้รบเร้าบอกว่าท่านกลัวขายหน้าแต่พวกเราเนี่ยกลัวคนตายก่อนที่พวกเราจะไปถึงนี่ต่างหากพระวรสารของพระผู้เป็นเจ้านั้นเข้าไปในหัวใจแล้วและกำลังเกิดผลในบุญฟรานซิสก็ดีในอันเบิร์ตสวิตเซอร์ก็ดีในความรักของคุณแม่เทเรซาก็ดีก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พวกเราแต่ละคนเมื่อฟังพระวจาแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

อรุณสวัสดีพี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมซึ่งออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมิตรสังท่าแร่น้องแสงโดยใช้ระบบ FM Stereo Multiplex ขนาดคลื่นความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากอนุสรณ์สถานเซนต์ไมเคิลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มรายการตั้งแต่เวลาเช้านะครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมตั้งแต่เริ่มแรกมาจนบัดนี้นะครับท่านผู้กำลังรับฟังนี้อาจจะฟังเรื่องของกษัตริย์เดวิดที่พลาดผิดครับสี่ตีนยังรู้พลาดดังพวกเราทราบดีนะครับนักปราชญ์ก็ยังรู้พลั้งแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่พลาดและผิดพลั้งเห็นความผิดพลาดของตนเองและยอมแก้ไขบางทีก็เกิดทุรังทุกังดื้อดั้นด้นไปในความผิดอันนั้นจนไม่รู้จักลดลาวาโสนะครับ

พี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านครับขอต่อชีวประวัติของกษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่หลงผิดและทำผิดพลาดต่อหน้าพระเจ้าสวรรค์ผู้ทรงร่วงรู้ความจริงทุกอย่างแม้แต่ความคิดในจิตสำนึกของพวกเรานะครับเพราะพระองค์เป็นพระเจ้ากษัตริย์เดวิดก็เช่นกันเมื่อทำผิดเช่นนั้นแล้วพระกาศกนาธานได้เข้าไปเพื่อจะชี้ความผิดของกษัตริย์เดวิดให้พระองค์ทรงรู้ว่าพระเจ้าทรงมองเห็นในที่เร้นลับแม้นมนุษย์มองไม่เห็นแต่บางทีอาจจะปกปิดสายตาของมนุษย์ไม่เห็นความผิดของตนเองได้แต่พระเจ้าไม่มีใครจะปกปิดพระองค์ได้เลยนะครับเพื่อจะฟื้นให้เรื่องราวมันต่อกันก็ขอกล่าวซ้ำอีกทีหนึ่งว่ากษัตริย์เดวิดพลาดยังไงวันอาทิตย์ก่อนนี้พวกเราก็ได้เห็นแล้วว่ากษัตริย์เดวิดพลาดโดยการหลงไหลในรูปสีรสกลิ่นตามภาษาเนื้อหนังเนื้อหนังมันทำให้หลายคนพังพินาศเนื้อหนังทำให้หลายคนตกต่ำนะครับกษัตริย์เดวิดเองผู้เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ชาญฉลาดเป็นปราชญ์ของบรรดากษัตริย์ของชาติยิวและชาวยิวทุกท่านทุกคนรู้และยกย่องชมเชยกษัตริย์เดวิดเองเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวอิสราเอลตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับแล้วก็เดวิดพลาดหลงไหลในภรรยาของนายทหารของตนเองภรรยาของอูเรียและออกอุบายในการที่จะหาวิธีฆ่าประหัตประหารอูเรียซึ่งเป็นนายทหารผู้ซื่อสัตย์ของตนเองให้ตายในสนามรบโดยที่ตนเองมุ่งอยากจะได้ภรรยาของอูเรียมาอยู่ในวังของตนเองนั่นแหละครับนั่นเป็นความผิดยิ่งใหญ่และเป็นความผิดอย่างมหันต์ทีเดียวนะครับซึ่งพวกเราได้เห็นแล้วว่าพระเป็นเจ้าได้บัญชาให้ประกาศกผู้พูดในนามของพระเจ้าผู้สอนในนามของพระเจ้าให้เข้าไปหากษัตริย์เดวิดและชี้ข้อผิดข้อตกต่ำบาปกรรมอันนี้ให้กษัตริย์เดวิดได้ทราบประกาศกท่านผู้นั้นคือประกาศกนาธานได้เข้าไปชี้แจงและก็ได้เล่าเรื่องที่มหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่อภิมหาเศรษฐีมีแพะแกะมากมายเหลือล้นคณนาเหลือเกินที่จะนับได้นะครับในงานเลี้ยงของตนเองไม่อยากจะแตะเอาแกะเอาแพะของตนเองแม้แต่ตัวเดียวเพื่อจะมาทำการเลี้ยงแขกเรือในงานเลี้ยงกลับไปช่วงชิงเอาแกะน้อยตัวเดียวซึ่งกยาจกคนหนึ่งอุตส่าห์เลี้ยงดูด้วยมือของเขาเองเพื่อจะได้รีดนมแกะตัวนั้นเอามาเลี้ยงลูกในครอบครัวของตนเองเขามีแกะตัวเดียวไปแย่งชิงเอาไปช่วงชิงเอาแล้วกษัตริย์เดวิดเองโกรธจัดถึงกับตัวสั่นร้องตะโกนบอกประกาศกนาธานให้มหาเศรษฐีใจอมหิตคนนั้นมันคือใครไปเอามาจะเด็ดหัวมันทันทีแล้วประกาศกนาธานก็ยืนจังก้าต่อหน้ากษัตริย์เดวิดชี้นิ้วไปยังพระองค์กษัตริย์เดวิดว่าไอ้เศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจร้ายนั้นคือตัวพระองค์เองพอรู้ฉะนั้นกษัตริย์เดวิดสยบเหมือนกับผักต้มคู่เข่าลงเปลื้องเครื่องทรงของกษัตริย์ออกนอนบนกองขี้เถ้าประกาศกนาธานได้ทีก็สอนในนามของพระเจ้า
มันเป็นความผิดยิ่งใหญ่ที่พระองค์ออกอุบายให้อูเรียนายทหารของพระองค์ผู้ซื่อสัตย์สุจริตถูกฆ่าตายในสนามรบเพื่อพระองค์จะได้ช่วงชิงเอาภรรยาของอูเรียมาเป็นภรรยาของตนเองนั่นเป็นความผิดมหันต์ยิ่งใหญ่ซึ่งยากที่จะให้อภัยนั้นกษัตริย์เดวิดยอมสยบร้องห่มร้องไห้ทำการใช้โทษดอนบนกองขี้เถ้าโดยใช้เครื่องแต่งตัวแบบคนธรรมดาแล้วเอาขี้เถ้าโรยบนศีรษะของตนเองแสดงความเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใจอย่างยิ่งแล้วก็นอนบนกองขี้เถ้านั่นเป็นเวลานานนะครับแสดงความถ่อมตนเสียใจที่ได้กระทำผิดเช่นนั้นนะครับเมื่อเห็นเดวิดยอมสยบแล้วก็แสดงความเสียพระทัยในการทำผิดของตนเองขอขมาโทษต่อพระเจ้าประกาศกนาธานก็เลยเดินกลับสำนักของท่านแล้ววันต่อมามีเรื่องอะไรนะครับว่าพระเจ้าได้ชี้แสดงให้ประกาศกนาธานทำอะไรต่อไปเพื่อจะเข้าไปพบกษัตริย์เดวิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พระองค์ได้ยอมสยบขอขมาโทษพระเจ้าที่ตนเองได้บังอาจทำผิดพลาดอย่างมหันต์เช่นนั้นนะครับ

พี่น้องผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมในวันนี้ขอท่านมีความเพียรที่จะฟังต่อเรื่องของกษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีความสามารถฉลาดเกรียงไกรในตำราพิชัยสงครามแต่มาพลาดผิดในเรื่องที่ได้ยินมาแล้วนั่นนะครับแล้วก็แสดงความโทมนัสเสียใจอย่างยิ่งที่ตนเองได้พลาดผิดเรื่องพระภูษาเรื่องเครื่องทรงของกษัตริย์ออกใส่เสื้อผ้าธรรมดาแล้วนอนบนกองขี้เถ้าเอาขี้เถ้าโรยศีรษะของตนเองซึ่งเป็นพิธีกรรมพิธีการซึ่งผู้ที่ทำการใช้โทษบาปหรือสำนึกในความผิดที่ตนเองกระทำได้กระทำอย่างนั้นคือนอนบนกองขี้เถ้าและเอาขี้เถ้าโรยบนศีรษะของตนเองกล่าวคำอธิษฐานอ้อนวอนพระเจ้าได้โปรดเมตตาสงสารชำระบาปของตนเองแล้วก็ลืมความผิดที่ตนเองทำนะครับ

ประกาศกนาธานได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้เข้าไปหากษัตริย์เดวิดอีกครั้งหนึ่งนอนบนกองขี้เถ้านั้นเราจะเห็นว่าประกาศกนาธานเข้าไปคราวนี้มีบทบาทยังไงในชีวิตของกษัตริย์เดวิดครับพี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านซึ่งกำลังติดตามรายการแสงทองส่องธรรมฟังเรื่องของกษัตริย์เดวิดที่พลาดผิดแต่สำนึกตนขอขมาราโทษต่อพระเจ้าที่ตนเองบังอาจทำผิดพลาดอย่างมหันต์เช่นนั้นขอขมาโทษพระเจ้าเสียใจที่ได้ทำผิดแล้วก็อยู่บนกองขี้เถ้านั้นเป็นเวลานานประกาศกนาธานได้รับการดลใจจากพระเจ้าเข้าไปหากษัตริย์เดวิดอยู่บนกองขี้เถ้านั้นกษัตริย์เดวิดเห็นประกาศกนาธานมาก็ดีใจคงจะมีข่าวอะไรดีมาบอกก็คงเป็นเช่นนั้นนะครับพระเจ้าไม่เข็นฆ่าผู้ใดที่มีความสุภาพถ่อมตนและสำนึกผิดพระองค์พระเจ้ามีพระทัยดีเมตตาเป็นบิดาผู้แสนใจดีผู้พระทัยดีล้นฟ้าพอพระทัยที่จะโปรดยกอภัยแก่ทุกคนที่สำนึกผิดประกาศกนาธานมายืนต่อหน้าเดวิดก็บอกว่าพระองค์สมควรที่จะได้รับมหันตโทษจากพระเจ้าจากสวรรค์แล้วก็ความผิดมหันต์ที่ฟ้องตนเองต่อหน้าพระเจ้านั้นทำให้เดวิดสำนึกผิดแล้วก็กราบขอขมาโทษพระเจ้าต่อหน้าประกาศกนาธานวิงวอนขอพระเมตตาจากพระองค์ประกาศกนาธานก็บอกกษัตริย์เดวิดสมควรที่จะต้องตายเพราะความผิดยิ่งใหญ่นั้นแต่ยังไรก็ดีเพราะความสุภาพถ่อมตนสำนึกผิดขอขมาโทษพระเจ้าที่ตนเองได้พลาดผิดเช่นนั้นแม้ว่าจะเป็นบาปพิลึกกือบาปหนักยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าก็มีพระทัยเมตตาและสงสารยกอภัยให้แล้วก็บอกกับกษัตริย์เดวิดว่าพระองค์จะต้องรับโทษทันจากความผิดนั้นมากทีเดียวโดยลูกพระโอรสของพระองค์เองจะขึ้นมาเป็นตัวกบฏนำทัพแก้วทหารปฏิวัติแล้วก็พยายามที่จะช่วงชิงราชสมบัติจากกษัตริย์เดวิดเดวิดยกมือท่วมหัวกราบลงเป็นความผิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำผิดข้าพเจ้าขอมอบตนเองในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วแต่พระองค์จะทรงเมตตาและทรงสารแต่เรื่องราวเป็นยังไงพวกเราจะได้เห็นนะครับว่ากษัตริย์เดวิดเองจะต้องรับทนทุกทรมานอย่างยิ่งใหญ่จากโอรสในไส้ของตนเองเป็นกบฏตั้งตนเองเป็นผู้ช่วงชิงบัลลังก์แล้วก็กษัตริย์เดวิดเองจะต้องระหิตระเหตระระหิตระหนออกจากวังหนีตายนะครับเราจะเห็นในโอกาสต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับพวกเราทุกคนทราบดีพระเจ้าและมนุษย์เองไม่รุนแรงแข็งกร้าวหรือห้ำหั่นผู้ที่เป็นทุกข์เสียใจสำนึกความผิดและสุภาพถ่อมตนกษัตริย์ดาวิดเองผู้ยิ่งใหญ่รู้ว่าตนเองทำผิดได้คู่เข่าลงขอขมาโทษพระเจ้าเปลื้องพระภูษาของมหากษัตริย์ออกใส่เสื้อผ้าธรรมดาของสามัญชนแล้วนอนบนกองขี้เถ้าเอาขี้เถ้าโรยบนศีรษะตนเองร่ำไห้แสดงความเป็นทุกข์เสียใจที่ตนเองได้พลาดผิดมหันต์เช่นนั้นจนพระเจ้าโปรดเมตตาแล้วก็ยกโทษให้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากความผิดนั้นมหันต์ยิ่งใหญ่นักมากมายแสนสาหัสจึงต้องโดนโทษดังที่ได้ฟังมาเมื่อครู่นี้ว่าโอรสจากกษัตริย์เดวิดเองจะตั้งตนเป็นกษัตริย์เพื่อแย่งชิงราชสมบัติพระราชบิดาและเราจะเห็นว่าเดวิดต้องลำบากลำเค็ญแค่ไหนในการหลบหนีออกจากวังนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกๆท่านครับพวกเราเห็นทุกคนไม่มีใครเข็นฆ่าผู้ที่มีความสุภาพถ่อมตนยอมรับผิดแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขความผิดแก้ไขพฤติกรรมความผิดของตนเองให้ดีขึ้นกษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่ก็ทำเช่นเดียวกันเมื่อสำนึกว่าตนเองผิดและได้ทำพลาดผิดจริงๆก็ขอขมาโทษต่อพระเจ้าและได้เสียใจในการที่ตนเองได้ทำผิดนั้นจริงๆและยอมรับทุกอย่างที่พระเจ้าจะลงโทษลงทันต่อตนเองกษัตริย์เดวิดมีโอรสคนหนึ่งที่หน้าตาสะอดสะองท่าทางหน้าเคารพยำเกรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ชื่ออับซะลอนอับซะลอนเองได้คลุกคลีกับบรรดาทัพแก้วทหารและพวก VIP ทั้งหลายของกรุงเยรูซาเล็มและหลายหลายคนชอบพออับซะลอนอย่างยิ่งและพยายามที่จะร่วมมือกับอับซะลอนในการปฏิวัติช่วงชิงบัลลังก์จากกษัตริย์เดวิดจึงรวมหัวกันในการที่จะกระทำการกบฏอันนี้แล้วก็วันหนึ่งมาถึงอับซะลอนได้ให้อนัดสัญญาณบรรดา VIP ทั้งหลายของกรุงเยรูซาเล็มทั้งแกล้วทหารและหัวหน้าฝ่ายราชการให้ไปรวมกันณที่เราจะเรียกว่าศาลากลางในกรุงเยรูซาเล็มเองและณที่นั้นได้ทำการประกาศตนเองให้เป็นกษัตริย์ครองราชแทนพระราชบิดาเดวิดแล้วก็ประกาศสัญญาณโดยเสียงแตรสนั่นคือก้องว่าต่อไปนี้อับซะลอนเป็นกษัตริย์แทนพระราชบิดาเดวิดโอ้โหเดวิดได้ยินเรื่องนี้บรรดาทหารที่สวามิภักดิ์ตนเองก็บอกว่าเราต้องต่อสู้และปราบอับซะลอนอย่าให้แข็งข้อช่วงชิงบัลลังก์ของกษัตริย์จากพระราชบิดาเช่นนั้นเป็นความชั่วร้ายแล้วก็ขันอาสาจากกษัตริย์เดวิดจะต้องปราบจะต้องสู้รบกับอับซะลอนและบรรดาผู้ภักดีต่ออับซะลอนในการเป็นกบฏกษัตริย์เดวิดบอกไม่ต้องเราเองได้ทำผิดพลาดต่อพระเจ้าและเป็นความผิดอย่างมหันต์ทีเดียวจึงควรที่จะรับโทษแล้วก็หนีออกจากวังไปดีกว่าไม่ต้องเสียรีพลในการรบราต่อสู้กันเองนะครับเดวิดจึงพาพระราชวงศ์แล้วก็ญาติโหดโยติกาซึ่งยังสวามิภักดิ์ตนเองหลบหนีออกทางหลังวังเพื่อจะหลบซ่อนตัวเข้าไปในป่าดงพงพีที่แสนจะลำบากมียุงมีริ้นตอมแต่ว่าเดวิดยอมถ่อมตนว่าตนเองได้ทำผิดต่อพระเจ้าสมควรแล้วที่พระเจ้าจะลงโทษลงทันอย่างมหันต์เช่นนั้นก็ได้เริ่มเดินหนีออกจากวังเพื่อจะหลบจากการกบฏและคมดาบของอับซะลอนเอาผ้าคลุมศีรษะของตนเองแล้วก็เดินดุมออกไปกับบรรดาทัพแก้วทหารที่สวามิภักดิ์ตนเองพอผ่านมาถึงบ้านหนึ่งตระกูลของพระเจ้าซอลซึ่งห้ำหั่นเดวิดมาตั้งแต่พิชิตยักษ์ใหญ่โคเลตวงตระกูลของพระเจ้าซอลอยู่ใกล้ๆถนนมีบ้านใหญ่โตระหูฐานอยู่ที่นั่นรู้ว่ากษัตริย์เดวิดถูกอับซะลอนพารถของตนเองคิดกบฏจะประหัตประหารและจับเดวิดมาเพื่อจะประหัตประหารและก็ขึ้นชิงราชสมบัติตระกูลของพระเจ้าซอลพากันคว้าก้อนหินแล้วก็โยนขว้างใส่กษัตริย์เดวิดพร้อมกับร้องด่าคำหยาบๆ
บรรดาทหารที่ไปกับเดวิดผู้ซึ่งยังสวามิภักดิ์อยู่ก็ขอพระราชอนุญาตว่าจะเข้าไปเด็ดหัวไอ้คนที่ขว้างปาพระองค์เดวิดก็เลยบอกว่าโน่ไม่ต้องเราทำผิดมาพระเจ้าลงโทษเราจงรับใช้โทษบาปอันนี้ไม่ต้องไปทำเขาและพากันหลบก้อนหินของตระกูลของพระเจ้าซอลออกไปนอกเมืองและเข้าไปในป่าดังที่พวกเราได้ฟังมาเมื่อครู่นี้ดูความสุภาพถ่อมตนของกษัตริย์เดวิดในการที่จะใช้โทษบาปโทษทันซึ่งตนเองได้กระทำผิดต่อพระเจ้าต่อสวรรค์นั้นเพื่อจะเป็นการล้างความผิดของตนเองด้วยความอดเพียรอดทนแล้วก็ยังมีความเชื่อในพระเจ้าขอมอบฝากกายและใจไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าให้พระองค์ได้เมตตาสงสารตนเองเถิดและไม่บังอาจที่จะกระทำการแก้แค้นต่อผู้ที่หวังร้ายต่อตนเองนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกๆท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมขอสวรรค์ได้โปรดพระพรพระคุณพระกำลังทั้งกายและจิตใจแด่พี่น้องผู้กำลังรับฟังรายการนี้ให้ประสบความเข้มแข็งบึกบึนในการที่จะทำหน้าที่การงานของตนเองแม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหานานาประการเพื่อความดีและความชอบธรรมเพื่อคุณธรรมอันสูงส่งที่พวกเราทุกคนพากันเทิดทูนนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนได้รับความรอดปลอดภัยและได้รับความสุขความเจริญทั่วหน้ากันขออำลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญโปรดรับฟังใหม่ในรายการแสงทองส่องธรรมขอท่านจงมีความสุขมีความรอดปลอดภัยทั้งกายและจิตใจมีความเจริญไพบูลย์ขึ้นในหน้าที่การงานและมีความสะดวกสบายปลอดภัยนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชาประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: อาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองหอ

0: เทวดามีค่ะแอน
1: โปรดปกป้องเราในการลบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจ

0: ชิญนั่งมิซาในเช้าวันนี้สุขสำราญให้กับครอบครัวคุณวิบูลย์กาทาลินากีรัตาพรมาริอารวินนภาสีปั้นวรกิตติอังเยลาจีราพรพรพินมาตังคะปทุมอุษานาคสาธาธนาคมแก้ววิทกิจไพโรธทวีสุขสมศรีสีปั้นอัญชลีสีพลราชรัชนีพันธ์กูบทองสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณยายนวลจิตรักษาแสงสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนางรัตนามณีรัตน์มิสาโมตระกุลพระเจ้าสลับนางสาวชนันพรนางสาวปิยพรมณีรัตน์อุทิศกับดวงวิญญาณของยวงพาณิชย์เถาวัลย์ฟิลิปสังมาริอาจินดายอแซปพิชิตยอแซปพนมพรตระกูลมาเปโตรสวัสดิ์ยอแซปขจรศักดิ์ยอแซปมานิตเปาโลสนิทรักษาแสงเทเรซากัลยามาริอาพิสมัยมณีรัตน์ดวงวิญญาณของญาติพี่น้องที่ลงลับและดวงวิญญาณในไฟชำระสุขสำราญโอกาสวันเกิดของนางรัตนามณีรัตน์สุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณยายยนจิตรักษาแสงสุขสำราญวันคล้ายวันเกิดของซิสเตอร์นภรัตน์หัสราชและภาวนาผู้สุขภาพและสุขสำราญให้กับคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและลูกหลานทุกคนสุขสำราญผู้สุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อสุพลคุณพ่อไพศาลคุณพ่อชำนาญคุณพ่อเสกสมคุณพ่อกำจัดเบอร์เดอร์หลุยคุณพุนคุณเลนเน่มิสเตอร์คาริโอแล้วก็คุณนกสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรดันสีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวัฒนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณเตนกรกิจเจริญและบรรดาพบนาผู้สุขภาพของคุณธินกรด้วยสุขสำราญครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรังกูลแม่มิเลียแมกเนสบุญรักษาและสมาชิกคณะสันปอนโดยชาติทุกคนสุขสำราญให้กับคุณแม่รัตยาธาตุวิสัยสมาชิกคณะกังเขนของท่าแร่ทุกคนไปต้นวันนี้โอกาสฉลองอารามรักกังเขนของท่าแร่สุขสำราญให้กับคุณแม่โยวนาวนิดาถาวรสมาชิกคณะรักกังเขนของอุบลแล้วก็สุขสำราญให้กับคุณแม่พันนีผู้เรือนหงส์แล้วก็สมาชิกของอารามพระฤทัยกรุงเทพอุทิศให้กับมูยันของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาเดนเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญวงสงเงี่ยมคุณพ่ออนุรัตน์สงขาพระราไปโตศักดาสกลทวัฒน์คุณพ่อโกวิทเจริญพงศ์คุณพ่อรังสรรค์พานุรัตน์คริสโตเฟอร์ชัยมริกาทิพวรรณมริกานงวิสุทธิ์สุรพลเทเรซาจารุวรรณเกรุยางกุลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจกุลอภิชาติคุณวุฒิเปโตงยุงหวังวันคุณหมอมนันประสิทธิ์จันทราทิพย์มารยาสิทธิดาจันทราทิพย์ประจันมนทาจันบุรัตน์สุขถาวรเสียงเจริญผิวเกลี้ยงภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณนิสานาจสันนุสนโยเซฟสุรพลปลังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมานูเอลพิทักษ์โสบุญซิสเตอร์จินติการชีลับซิสเตอร์เลืองจิตซิสเตอร์กันดิกาคุณแม่ดุนตาอุทิศให้กับมูยันของยอนบอปติสแก้วเจริญพงศ์มารยาสุภาพเจริญพงศ์มาริอาจิรพันธ์จันลาวเปาโลอินทวีใจเสรีโยซับสุนันจัปปราชและไปโทจูเกียรติโจสันนุสนอันนาสีนวลโจสันนุสนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องให้เราอย่ารับว่าเราเป็นคนบาปเพราะจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพระเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาป
2: ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงประกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างและปกครองทุกสิ่งขอทรงพระกรุณาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้รู้สึกซาบซึ้งในพระอนุภาพจะได้สมัครรับใช้พระองค์สิ้นสุดจิตใจตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
3: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่งพี่น้องบางคนอาจถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดช่างโง่จริงเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนเมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชอย่างอื่นที่ท่านหว่านลงไปนั้นเป็นเพียงเมล็ดมิใช่ลำต้นที่จะงอกขึ้นการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยอีกสิ่งที่ท่านหว่านลงไปนั้นไม่มีเกียรติแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีความรุ่งเรืองสิ่งที่ท่านหว่านลงไปนั้นอ่อนแอแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีอนุภาพสิ่งที่หว่านลงไปเป็นร่างกายตามธรรมชาติแต่สิ่งที่กลับคืนชีพเป็นร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตถ้ามีร่างกายตามธรรมชาติก็มีร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตด้วยดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอาดัมมนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตอาดัมคนสุดท้ายเป็นจิตซึ่งประทานชีวิตสิ่งที่มาก่อนมิใช่กายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตแต่เป็นกายตามธรรมชาติภายหลังจึงเป็นกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตมนุษย์คนแรกมาจากดินเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองมาจากสวรรค์มนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินคนอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์คนนั้นเป็นอย่างใครมนุษย์สวรรค์คนอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นเราเกิดมามีลักษณะเหมือนมนุษย์ดินฉันใดเราก็จะมีลักษณะเหมือนมนุษย์สวรรค์ฉันนั้นพระวาจาของพระเจ้า

ข้าพเจ้าวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าสรรเสริญพระวาจาข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้าและไม่หวั่นกลัวมนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้เชิญครับ

ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าบนบานไว้กับพระองค์ข้าพระเจ้าจึงจะถวายบูชาขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพระเจ้าให้รอดพ้นจากความตายทรงค้ำจุนเท้าข้าพระเจ้ามิให้ล้มเพื่อจะได้เดินอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าในแสงสว่างของผู้เป็นเชิญครับ

ผู้ที่เก็บรักษาพระวาจาของพระเจ้าไว้ในดวงใจอันล้ำเลิศและทำให้เกิดผลเพราะความภาคเพียรย่อมเป็นสุข

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์ทรงกล่าวกับเขาเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและตกและนกในอากาศก็จิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนพื้นหินพองอกขึ้นก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดก็ตกบนกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกับกันพร้อมกับคุมจนพร้อมกันคุมไว้จนตายบางเมล็ดก็ตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้และเป็นเสียงดังว่าใครมีหูก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายอย่างไรพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้รหัสธรรมเรื่องพระอาณาจักรของพระองค์อย่างชัดแจ้งแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้อุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองเราแต่ไม่เห็นเขาจะฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็จะมาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิใช่เขามีความเชื่อเพราะความรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนทางบนริมบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาพระเจ้าไว้ใจด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อฟังพระวาจาถูกมารพระชนก็เลิกมีความเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาปล่อยให้ความกังวลใจกังวลถึงความทรัพย์สินทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบี้รัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจเริศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผลพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเรือน
2: และคณะสงฆ์และก็พี่น้องที่รักทุกคนพระวาจาของพระเจ้าเช้าวันนี้นะบทอ่านจดหมายนุ่งเปาโลถึงชาวโครินก็ได้สอนชาวโครินและชาวยิวซึ่งในสมัยนั้นก็มีปัญหานักบุญเปาโลก็เน้นถึงเรื่องของการขับขึ้นชีพนะเพราะฉะนั้นชาวยิวหลายคนก็มีคำถามว่าการขับขึ้นชีพนั้นเป็นอย่างไรชีวิตใหม่นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็นักบุญเปาโลเองก็ได้ตอบคำถามของเขาเหล่านั้นด้วยการยกตัวอย่างของเมล็ดพืชที่ตายและเน่าเปื่อยไปแล้วก็เกิดเป็นต้นใหม่ต้องการบอกให้กับเราว่าอาดัมเก่ากับอาดัมใหม่อาดัมเก่าก็หมายถึงอาดัมที่ตายแต่ว่าอาดัมใหม่นั้นมาจากสวรรค์ก็คือพระเยซูเจ้าพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายนำชีวิตใหม่มาให้กับเราซึ่งเป็นความหวังให้กับเราทุกคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าด้วยและโยงมาถึงพระวารสารในวันนี้เรื่องถึงผู้หว่านที่พี่น้องฟังปีหนึ่งก็หลายๆครั้งพี่น้องเมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าทุกเมล็ดนั้นดี พราะเป็นพระวาจาของพระเจ้าแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างก็คือใจของเรานะบางคนนั้นมีใจนะที่อยู่แข็งกระด้างเหมือนกับใจที่อยู่บนทางเดินนะถูกเหยียบย่ำตลอดเวลาและทำให้พระวาจาไม่เกิดผลนะบางใจของมนุษย์นั้นก็เป็นใจเหมือนกับดินที่อยู่บนหินนะมีความตื่นเต้นยอมรับแต่ว่าเมื่อมีอุปสรรคปัญหาก็ละทิ้งก็ไม่เกิดผลเหมือนกันนะบางเมล็ดมีใจที่มีความกังวลนะใจของเรามีความกังวลเกี่ยวกับลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงกิตติยศและก็ความสุขเล็กๆน้อยตามประสาโลกนะถูกครอบงำด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เกิดผลนะบางเมล็ดหรือใจบางคนก็เป็นดินดีที่ยอมรับและก็ทำให้พระวาจาของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเขาพี่น้องดินดีไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่มีคราบน้ำตาไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคแต่คนที่นะเป็นเนื้อดินดีก็หมายความว่านะเป็นดินที่ยอมให้พระวาจาของพระเจ้าอย่างลากลึกลงในจิตใจแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆมากมายนะยอมทนทุกข์และมีความเพียรทนนะยอมที่จะหันหลังให้กับบาปหันหลังให้กับความกังวลนะสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงกิตติยศที่ครอบงำจิตใจของเราและก็เป็นใจที่มีความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากทำให้ว่าพระวาจาของพระเจ้าอย่างลากลึกและเป็นใจที่ไม่ยอมทิ้งพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเพราะฉะนั้นใจของคนดีแม้มีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายมีความทุกข์ทรมานนะมีคราบน้ำตาแต่ว่าเขาไม่ยอมทิ้งพระเป็นเจ้าอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าก็อยู่กับเขาและทำให้พระวาจาของพระองค์นั้นเจริญเติบโตในจิตใจของคนที่มีดินดีอาจจะเป็น60เท่า80เท่าหรือว่า100เท่าก็นะขอให้พี่น้องในวันนี้ได้เป็นเนื้อดินดีให้พระวาจาของพระเจ้าอย่างลากลึกลงในจิตใจของเราเพื่อเราจะได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีและทำให้พระวาจาของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราและให้กับเพื่อนพี่น้องของเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: พี่น้องจงภาวนาพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลายและทรงรับสักการบูชาจากผู้รับใช้ของพระองค์โปรดให้สักการบูชาที่แต่ละคนทูลถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์เป็นประโยชน์บันดาลให้ทุกคนได้รอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึงพระบารมีพระกิเสเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแด่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตในรันดอนพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่ขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระกิเสเจ้า

พระองค์ไม่ได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆกันนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสรีไม่ได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพานสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกิสเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและประดานทักษุณเป็นนิจการว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหมู่นี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อกันเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบาลมลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทื่อลูหิตอันบันดาลความรอดที่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณได้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวีระเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพระพรทุกจุดประสงค์ที่พี่น้องขอมีสาสุขสำราญโปรดทรงพระกรุณาและลึกถึงดวงวิญญาณที่เราขอมีสาให้เมื่อรับศีลล้างบาปขอได้ตายเหมือนพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรพระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและเรารับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพงตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้า ได้โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
3: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่ำเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: และพี่น้องที่วัดของเราวันนี้เวลา8นาฬิกาก็มีมิสซาปรงศพและก็เวลา10นาฬิกาก็ฉลองอารามรักกังเขนของท่าแร่ก็เชิญชวนพี่น้องนะครับไปร่วมนะฉลองพระคุณเจ้าอันตนเวลเดชใจสลีเป็นประธานในมิสซาฉลองอารามในปีนี้ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพลังของสินศักดิ์สิทธิ์นี้ครอบงำจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามความรู้สึกของตนแต่ปฏิบัติตามการดลใจของพระจิตเจ้าตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษณเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายเชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพนักกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: ข้ามาอ้อนวอนลูกขอถวายตัวลูกเองความยินดีความทุกข์ยากแต่พระองค์อีกครั้งเพื่อบ้านของลูก
1: จะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์จะ
0: เป็นแหล่งความสุขความบริสุทธิ์ความรักและการเสียสละ
1: โปรดอวยพรลูกทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่หรือที่อื่นโปรด

0: ให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษาทารกเด็กเยาวชนและพระกระแสเรียกของพวกเขาด้วยข้าแต่ท่านนักบุญยอแซฟองค์พิทักษ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่มาริอาโปรดช่วยเหลือลูกในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิตโปรดรักษาบ้านของลูกคนเจ็บป่วยและผู้ที่กำลังจะสิ้นใจเราจะได้ร่วมอยู่กับพระเยซูพร้อมกับพระแม่มารีและท่านตลอดนิรันดร์อาเมน
1: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้

0: ตสวรรค์ของพระเจ้า
1: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความรักษาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษา

บทอ่านจากพระวรสารนกุลลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลโรยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมะล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้เขารู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ก็จากพระคัมภีร์บทอ่านบทแรกจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1นั้นอันนั้นบุญเปาโลพยายามที่จะอธิบายเรื่องความตายและความมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านี้นะครับบอกว่าพี่น้องบางคนถามว่าคนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดท่านบอกว่าชะโง่จริงเมื่อที่ท่านหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนการกลับคืนชีพของผู้ตายก็เช่นเดียวกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นก็ไม่เน่าเปื่อยอีกท่านรู้วิธีการที่จะเปรียบเทียบเมล็ดพืชที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตนิรันดรของพวกเรานะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงผู้หว่านพืชออกไปหว่านพี่น้องก็ได้ยินอยู่ว่าผู้หว่านเนี่ยก็พยายามหว่านให้เร็วที่สุดให้มันจบสิ้นในวันนั้นน่ะออกไปหว่านพวกเราดำนาเลยเขาหว่านแล้วก็บางเมล็ดก็ตกในทางเดินบนก้อนหินบ้างในกอหนามบ้างและบางเมล็ดก็ตกในเนื้อดินดีพระบิดาเจ้าตลอดกระแสประวัติศาสตร์เนี่ยก็หวานแล้วการหวานของพระองค์หวานในหัวใจของหลายๆคนที่ทั้งที่เป็นนักบุญที่ประกาศและเป็นนักบุญที่ไม่ได้ประกาศเป็นนักบุญที่เด่นแต่บางคนก็ไม่ได้เด่นอย่างเช่นบางคนที่เด่นก็มีนักบุญฟรานซิสอัสซิซีเนี่ยเมื่อได้ฟังพระวรสารแล้วเนี่ยหัวใจของท่านรับพระวจาของพระบิดาเต็มๆเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าใหม่ไปใส่เสื้อผ้าของคนขอทานแล้วก็ไปประกาศพระวรสารให้คนจนนิ้วของพระบิดาได้เจาะลงไปในผืนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชลงไปปลูกเมล็ดพืชลงไปก็ทำให้เกิดมีอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายส่วนในหลายฝ่ายหลายแห่งเช่นอันเบิร์ตสไวเซอร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่เด่นโด่งดังมากเมื่อเข้าฟังพระวาจาของพระบิดาเจ้าเขากำลังโด่งดังมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาประกาศเป็นทางการเลยว่าเขาจะทิ้งงานนี้ไปและจะไปเป็นมิชชันนารีในแอฟริกาเนี่ยมือของพระบิดาเจ้าก็ไปสัมผัสพื้นดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชอยู่สม่ำเสมอแม้แต่สมัยของเรานี่ก็มีคุณแม่เทเรซาแอนกัลกัตตาเนี่ยทิ้งคณะของตัวเองที่อยู่อย่างสบายเนี่ยมาอยู่อินเดียไปเก็บคนตายคนตายไปฝังคนที่กำลังตายคางเหลืองแล้วเนี่ยก็เอามาแล้วก็หยอดน้ำข้าวอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดคุณแม่เทเรซาบอกว่าเอาละเขาจะเป็นใครไม่ว่าแล้วก็เขาจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะตายเขาต้องตายแบบเจ้าชายหรือเจ้าหญิงคือจะได้รับการดูแลจากซิสเตอร์ของคุณแม่เนี่ยหามมาด้วยความเคารพให้เกียรติมาอยู่ในห้องทำช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็เหาเต็มหัวนี่ก็ต้องมาช่วยกันเก็บเหาต้องทาต้องใช้แชมพูพิเศษแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ปะแป้งทำให้คนที่เดินไปในประเทศอินเดียในช่วงนั้นที่เป็นคนยากจนที่ถูกเมินไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นคนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังนั้นกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนี่ต่างหากที่ทำให้การหว่านเมล็ดพืชของพระบิดาเจ้าในหัวใจของบางคน หัวใจของหลายๆคนแต่บางคนรับไปแล้วเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นตอนนี้คณะของคุณแม่เทเรซาคัลกัตตาเนี่ยเป็นคณะที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากที่ไหนมีประเทศยากจนคณะของคุณแม่เนี่ยก็จะเข้าไปรัฐบาลบางทีก็บอกรอคอนรอคอน
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115
3: กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง19กันยายนพุทธศักราช2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
4: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา